0: วันทองกองมณีขณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบองค์การจัดตั้งมหาชนบรรดาการนำภาคลาดทูตานุทูตองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวพร้อมด้วยแขกหับเซินและนักศึกษาโอกาสนี้ทานพลเอกคำเลียงอุทาไกรซอนมีคำเขียนว่าสภาพการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอยู่ในโลกและภาคพื้นได้ขยายตัวเป็นวงกว้างไปทั่วทุกมุมโลกด้วยหลายรูปแบบวิธีการมีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามชาติแน่นหนาโดยเฉพาะยาเสพติดชนิดใหม่ที่พร้อมแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีหลากหลายรูปแบบลักษณะรวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นอันได้เพิ่มทวีความอันตรายให้แห้งเสื่อมโยงกับปัญหาการก่อการให้การฆ่าอาวุธอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและอาชญากรรมที่ใส่ความมุนแห้งประเภทต่างๆที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีกลายเป็นภัยคมคู่ต่อการสร้างสถาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือเสถียรภาพทางด้านการเมืองและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติในโลกลาวเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศที่ถูกผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนื่องจากมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ในอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคงมีสายแดนติดจอดกับหลายประเทศโดยเฉพาะลาวได้ดำเนินนโยบายเปิดกว้างการพัวพันหัวมือกับภาคพื้นและสากลไปตามที่เสื่อมยงเสื่อมจอดกับบรรดาประเทศอันเป็นเงื่อนไขเหตุให้ลาวกลายเป็นทางผ่านในการลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดและสารเคมีต้นที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตยาเสพติด
1: สภาพปัญหายาเสพติดอยู่สปป.ลาวได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับแต่ตัวเมืองหาชนบทรวมทั้งเขตห่างไกลตกลีเป็นสาเหตุต้นต่อเกิดให้มีปัญหาปรากฏการย่อท่ออาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหาผู้ติดยาเสพติดและจำนวนยาเสพติดแต่ละประเภทนับมือนับเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในแต่ละปีเลเลียมกลอุบายในการเคลื่อนไหวลักลอบขนส่งขายาเสพติดมีลักษณะเลิกแลกแนบเนียนด้วยหลายรูปแบบวิธีการที่สลับซับซ้อนมีการจัดตั้งเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนามีการเชื่อมโยงกันทั้งภายในและต่างประเทศนำใส่พาหนะวัตถุอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีอาวุธเตรียมพร้อมเพื่อตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเขาย้อนเห็นได้ภัยอันตรายดังกล่าวในช่วงปีผ่านมาพรรครัฐบาลกำลังป้องกันความสงบก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นได้ถือเอาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเวียกบริบทที่สำคัญจำเป็นหีบด่วนและสี่นำนำพาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจดจ่อและเอาจริงเอาจังโดยได้สมทบกับหลายมาตรการในการแก้ไขเช่นหันเป็นเวลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี2021ถึงปี2025มีกฎหมายและจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดแต่ขันศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นโดยแมนกระทรวงป้องกันความสงบก็คือคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นใจกลางภายหลังสรุปการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในมติของประชุมสภาแห่งชาติก็ได้รับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2021ถึงปี2025ฉบับเลขที่171/ตปส.ลงวันที่21พฤศจิกายน2025เห็นว่าเรื่องงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแม้นมีความจำเป็นต้องได้สืบต่อเป็นแผนงานแห่งชาติพร้อมทั้งสืบต่อปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมลุ่มกฎหมายจำนวนหนึ่งเพื่อหับประกันให้แก่เรื่องงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ปี2026ถึงปี2030ให้มีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าถึงว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดได้มีผลสำเร็จหลายด้านที่เป็นพื้นฐานแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีหลายปัญหาที่พวกเราจะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าคณะพักคณะนำกระทรวงองค์การขันศูนย์กลาง องค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้ยกสูงความรับผิดชอบในการนำพาสี่นำในการแก้ไขปัญหายาติดจิตเถื่อเป็นต้นการต่างข้อมาผู้ปลูกจิตสำนึกในทั่วสังคมเป็นเวียกปลายแหลมนำหน้าเป็นเวียกที่ต้องได้เหตุก่อนสำคัญเป็นเวียกบริมติแต่ก็มีหลายฝากตัวยังถือว่าเวียกโฆษณาเป็นเวียกที่บ่สำคัญเน้นแต่การแก้ไขปลายเหตุแต่บ่แก้ไขต้นเหตุด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้การโฆษณาเผยแพร่ในแขนงการเขตทางใกล้ตกลีกบ่ทันทั่วถึงการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัวชุมชนยังบ่ทันแข็งแรง
0: ในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดวันที่26มิถุนาครบรอบ39ปีท่านพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐบาลองค์การจัดตั้งสากลที่เกี่ยวข้องก็คือประชาชนลาวปันดาเผาจงหวมแห้งหวมใจกันควบคุมสกัดกันและต้านยาเสพติดที่เป็นความรับผิดชอบของทั่วปวงชนโดยถือเอาเวียกงานควบคุมสกัดกันและต้านยาเสพติดเป็นพันธะเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนับแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นพร้อมทั้งกำหนดเอาเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกจำเป็น1ที่ติดพันกับเวียกงานก่อสร้างรากฐานการเมืองและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมสร้างความหับหูในทั่วสังคมให้กว้างขวางโดยหลายรูปการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนลาวทุกคนโดยเฉพาะแม่หญิงสาวหนุ่มเยาวชนเห็นได้ถึงผิดภัยผลให้ของยาเสพติดหับหูเข้าใจระเบียบกฎหมายที่พัวพันกับยาเสพติดปลุกระดมคนควายให้เขาเจ้าเข้าใจตื่นตัวสมัครใจและมีส่วนร่วมในเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเฮาหันต่อเนื่องในพิธีผู้เข้าร่วมอย่างได้สมสารคดีวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสมรูปภาพวางแสดงผลงานการแก้ไขบรรดาหลายยาเสพติดในระยะผ่านมาและกิจกรรมถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลให้ความเป็นอันตรายวิธีป้องกันสกัดกั้นปัญหายาเสพติดเพื่อเหตุให้ผู้เข้าร่วมเว้ารวมว่าเฉพาะสาวหนุ่มแม่หญิงที่ต่างหน้าจากปดกระทรวงองค์การได้นำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายและพร้อมกันมีส่วนร่วมในการสุ่มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมลาว
2: ประธานศูนย์กลางลาวสร้างชาติเน้นนักให้คณะบริหารศูนย์กลางสะพานกรรมบาลลาวสุดใหม่ต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีการก่อสร้างผักให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถการนำพาของคณะผักให้สูงขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกผักครั้งที่5ขององค์คณะผักศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางลาวสร้างชาติและเน้นนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5พร้อมด้วยสมาชิกผักต้องเอาใจใส่ค้นคั่วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบแผนวิธีการรูปการนำพาสีน้ำการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกให้งานให้มีความซื่อตัวทางด้านการเมืองมีสติต่อการจัดตั้งเสื่อมั่นอุดมการสังคมนิยมเสริมขยายความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐกฎหมายกรรมบาลลาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
3: คณะบริหารงั้นผักชุดใหม่ต้องตอบห่วงและพ่อผ้าค่าน้ำผ้าห่วงเลยน้ำผ้าบรรดาสายสมาชิกผักหมดมึดจะนำคนควบปักผู้มึดเรียกงานการเงินเลยที่ศึกษาอุทุมกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้กันนั้นต้องการน้ำผ้าต้องมีการปักผู้เปลี่ยนปักผู้ใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลผ่าพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกสอดคอปักผิดตักที่ใดตักเห็ดคือเก่าว่าคือเก่าบางเสียงมีบางอันกระดาษมีบางมันหมดในสภาพใหม่ในเงื่อนไขสภาพแบบเราใหม่ครับมันบอกมันเหมือนเก่าสต๊อกพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตักปรุงยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการสติสติต่อระเบียบที่ในสติต่อกฎหมายของพนักงานของสมาชิกพรรคนับไปถึงชาวปกแห่ง
2: ท่านกีแก้วไขคำพิทูลเสนอให้คณะบัญชาการภาคสุดใหม่ต้องค้นคั่วทาแหงที่บ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจลาวรวมหมู่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานและหับให้องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเทื่อละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
0: กองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่ลาวหับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในตอนเช้าวันนี้ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงจันทร์ภายใต้การเป็นประธานของท่านทองสลิดมังหน่อเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้แทนกองประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆมีความเห็นว่าระยะผ่านมาอาเซียนได้ให้ความสำคัญและยกสูงความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรมการหันเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลและพัฒนาความอาจสามารถของบุคลากรผลสำเร็จเหล่านี้ได้สะท้อนถึงพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนและเป้าหมายร่วมกันในการสร้างภาคพื้นที่มีความพร้อมในอนาคตลาวเห็นว่าอาเซียนควรให้ความสำคัญแก่3ปัญหาต้นต่อเป็นต้นการยกระดับความเข้มแข็งของภาคพื้นด้วยการนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศการคุ้มครองภัยพิบัติความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและพลังงานการเตรียมพร้อมด้านสาธารณสุขส่งเสริมความยืนยงผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและก็เกี่ยมกำลังคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตและอื่น
4: คือได้ว่าสปป.ลาวเขาก็เอาได้จัดกองประชุมลักษณะนี้เป็นครั้งที่สองแล้วกองประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมครั้งที่22ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมีความหมายสำคัญโดยเฉพาะเป็นปีแห่งการริเริ่มจัดตั้งผัดขยายแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮอดปี2035ในระดับชาติของสปป.ลาวของพวกเราทางรัฐบาลก็ได้อนุญาตฮอดปี2035ในระดับชาติของสปป.ลาวของพวกเราทางรัฐบาลก็ได้อนุญาตโดยว่าได้ตกลงทับห้องเอายุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแต่นี้พอดปี2040ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมันสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของอาเซียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ได้หาข้อทับห้องและสามารถจัดตั้งปฏิบัติในตอนหน้าได
0: ้ท่านทองสลิดมังหน่อเมฆให้ฮู้ตื่มว่าสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดหนึ่งความร่วมมือในระดับภาคพื้นการแลกเปลี่ยนความรู้และการเป็นคู่ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันพร้อมทั้งมั่นใจว่าการปรึกษาหารือและผลได้หับจากกองประชุมครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือของอาเซียนให้สูงขึ้นและประกอบส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม2065-2035รวมถึงประกอบส่วนต่อการบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่มีนวัตกรรมความเข้มแข็งความยืนยงและความสามารถในการแข่งขันในระดับภาคพื้นและระดับโลก
2: เพื่อเป็นการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนการหัวมือ2ฝ่ายประจำปี2026ในวันที่15มิถุนายนนี้ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดสุดฝึกอบรมภายใต้หัวข้อการส่งเสริมการนำใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้าในการหันเป็นดิจิตอล โดยศูนย์อินเทอร์เน็ตแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวร่วมกับศูนย์รับผิดชอบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ NEAC กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามศูนย์อุปถัมภ์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการหันเป็นดิจิตอลสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการขยายการนําใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กว้างขวางแลกเป็นบทเรียนจากเวียดนามที่ประสบผลสําเร็จในการนําใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าในทุกแขนงในโอกาสนี้ท่านแก้ววิสุขโสรพมห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวได้แสดงความขอบใจต่อสหายเวียดนามที่ได้เอาใจใส่ในการก้าเกียมและเดินทางมาถ่ายทอดบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เข้าในการหันเป็นดิจิตอลพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงและยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้สุดหุมครั้งนี้ได้รับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนจากหลายภาคส่วนเป็นต้นสภาพการคุ้มครองการให้บริการและการนำใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าในการหันเป็นดิจิตอลของลาวการพัฒนาตลาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามและการนำใช้เข้าในแขนงการต่างๆการนำใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าในระบบห้องการทันสมัยของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารการนำใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าในระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐของกระทรวงการเงินและประสบการณ์และการนำใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากภาคปฏิบัติในแขนงภาษีและธนาคาร
0: ในวันที่24มิถุนายนที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอุดมไซด์ได้จัดพิธีฝังศิลาลึกโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคู่ขันแขวง9แห่งภายใต้โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคู่ขันแขวงในลาวซึ่งเป็นขีดหมายอันสำคัญในการยกระดับพื้นฐานโครงสร้างและคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติโดยการเข้าร่วมของท่านนางดลวรรณ์กิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านโคอิซึมิซึโตมุเอกอัครสทูตแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำลาวท่านพิไลทองจิตมณีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนบริษัทก่อสร้างในพิธีท่านวงเดือนโอไซหัวหน้ากรมสร้างครูกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวรายงานให้ฮู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้หับทุนช่วยเหลือล่าทางการพัฒนาหรือ ODA จากรัฐบาลญี่ปุ่นมูลค่าทุนช่วยเหลือล่าทั้งหมดแมน1,270ล้านเยนหรือประมาณ8ล้านดอลลาร์นอกนี้ยังมีทุนสมทบจากรัฐบาลลาวอีกจำนวน 138,420 ดอลลาร์ในนี้เป็นหวมทุนของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 51,500 ดอลลาร์และหวมทุนของแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวง 86,920 ดอลลาร์แผนการจะตั้งปฏิบัติและรายละเอียดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคูขันแขวงทั้งหมด9แขวงมีเนื้อที่บุกสร้างรวมทั้งหมด 5,060 ตารางเมตรในไซการเสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการก่อสร้างอาคารและสนองอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์และจอ LCD โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ระยะคือระยะที่1ปี2006หา2007เริ่มดำเนินการก่อสร้างในหาแขวงคือแขวงบ่อแก้วอุดมไซพงสาลีไซยบุรีและแขวงหัวพันระยะที่2ปี2007หา2008จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติก่อสร้างในอีก4แขวงคือบริคำไซคำมวนเซกองและแขวงอัตปือโอกาสนี้ท่านนางดลวรรณ์กิตติพันธ์ได้ในนักว่ารัฐบาลลาวย้ำใดก็ถือว่าทรัพยากรมนุษย์คือหักฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติศูนย์พัฒนาครูจะกลายเป็นสถานที่ฝึกอบรมอันสำคัญให้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรการศึกษาเพื่อยกสูงขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องศูนย์พัฒนาครูยังจะเป็นบอนหับห้องการหัวมือในการปรับปรุงหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอดคล้องกับการหันเปลี่ยนระบบการศึกษาของลาวจากระบบ543มาเป็นระบบ633ในอนาคตต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุม ซึ่งในไทยอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง19หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง26หา35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง27หา35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง22หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง26หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง18หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
6: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ่อไปเซินทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศปีนี้สภาพการโลกภาคพื้นมีการผันแปรอย่างว่องไวสับสนยากที่จะคาดคะเนได้แต่เวียดนามยังยึดมั่นกับเป้าหมายสู่ส่วนบรรลุระดับเติบโต GDP ปี2026นี้ให้บรรลุ10ส่วนห้อยขึ้นไปนี่เป็นคำยืนยันของทานฟามยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลเวียดนามในกล่องประชุมสุขยู่การส่งออกให้บรรลุเป้าหมายเติบโต2ตัวเลขจัดขึ้นในวันที่25มิถุนายนอยู่ที่นครหลวงฮานอยท่านฟามยาตุกเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามเป็นประธานสมทบกับบรรดากระทรวงแขนงการท้องถิ่นสร้างแบบวิธีการบริหารมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมตามความเป็นห้องต้องการการคุ้มครองของรัฐผ่านแต่ละสมัยอย่างทันการพร้อมกันนั้นก็สุ่มใส่บรรดาปัญหาจุดสุ่มสุ่มใส่แก้ไขบรรดาข้อติดขัดเกี่ยวกับแหล่งกำลังการผลิตและพัฒนาแต่ละแขนงการสินค้ายกสุ่มกำลังความสามารถตอบสนองมาตรฐานการกำหนดด้านเทคนิคการค้นหาต้นกำเนิดและการพัฒนาแบบยืนยงแก้ไขความยุ่งยากด้านการเงินโลจิสติกส์และพื้นฐานโครงการหนุนช่วยการส่งออกพัฒนาการผลิตแมนคงเขตที่เวียดนามต้องสุ่มใส่ในระยะที่จะมาถึง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่25มิถุนายนนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขฝรั่งได้รายงานการกวดพบผู้ติดพยาธิอีโบลากรณีทำอิฐในประเทศบุคคลที่ติดเสื้อแมนทานหมอที่หาก่อกลับมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพยาธิอีโบลาในกงโกซึ่งคนเจ็บที่ถูกส่งไปห้องหมอพิเศษทันทีและอยู่ในสภาพคงที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกได้ประกาศการระบาดของพยาธิอีโบลานับแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นมาโดยมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,094 คนรวมทั้งผู้เสียชีวิต277คนองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดครั้งนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในเดือนธันวาคมสูงสุดแบบบ่เคยมีมาก่อนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสุนนี้อ่าน
2: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
3: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
2: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
3: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
2: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
3: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
3: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
3: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
2: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
3: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
2: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
3: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
4: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการ
1: สภาแห่งศาสตร์สภาของประชาชนโดยประชาชนและประชาชน
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพ่อทานในมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปุกชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์เฮงเคงขันสร้างผลงานกำนำรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐุมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยังทำให้ของรายการจะให้บรรดาทานได้รับฟังข่าวประธานสภาแห่งชาติเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลและธนาคารคำลาววันที่18มิถุนายนผ่านมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฐานไสสมพรภูมิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวติดตามกวดกาและเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลและธนาคารคำลาวโดยมิทานจันทน์สิทธิไสประธานและผู้ก่อตั้งโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทานจันทน์สิทธิไสได้รายงานโดยย่อกับความเป็นมาและวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างตั้งโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลซึ่งทานได้ยกให้เห็นว่าผ่านมาประเทศลาวได้ส่งออกแห่คำในรูปแบบวัตถุดิบไปกันลมอยู่ต่างประเทศจึงเหตุให้เกิดการสูญเสียโอกาสและผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างหลวงหลายที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควรได้รับการสร้างตั้งโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลถือเป็นบาดก้าวอันสำคัญต่อการประกอบส่วนจัดตั้งผ่านขยายความตั้งใจของพรรคและรัฐบาลในการสร้างสาธารณาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมคำลาวให้ได้มาตรฐานสากลยกระดับอุตสาหกรรมแห่ธาตุก็คือที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และมีท่าแห้งบ่มโซนของประเทศให้เกิดการต่อยอดเพิ่มพูนมูลค่าอย่างเต็มส่วนท่านจันทน์สิทธิไสยังได้กล่าวถึงว่าโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลมุ่งมั่นอย่างแห่งกล้าในการยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสมาคมตลาดค้าแห่งลอนดอนก็คือ LBMA ด้วยการนำใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ประกอบด้วยห้องทดลองวิเคราะห์และเครื่องจักรอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยยังมีความแม่นยำสูงหับประกันการผลิตที่สะอาดปราศจากการทำลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการยึดมั่นในมาตรฐาน LBMA บ่เพียงแต่เป็นการยั่งยืนถึงคุณภาพความบริสุทธิ์ของโลหะที่มีค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความสามารถในการแข่งขันตลาดผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ก้าวสู่เวทีการค้าสากลที่ทั่วโลกยอมรับและซื้อขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนในตลาดคำโลกได้จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่การผลิตของโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลโอกาสดังกล่าวท่านไสสมพรภูมิหารได้แสดงความรู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงงานกันลมคำแห่งทำอิฐแห่งเดียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมนั้นก็ยังได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อความมุ่งมั่นความพยายามของคณะผู้บริหารที่ได้สร้างตั้งโรงงานกันลมที่มีมาตรฐานสูงและเป้าหมายที่ชัดเจนในการก้าวสู่มาตรฐานโลกซึ่งถือเป็นบาดก้าวที่ถูกต้องและเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติในการหันเปลี่ยนจากการส่งออกแห่ธาตุแบบดิบมาเป็นการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างยืนยงในวันเดียวกันคณะได้เยี่ยมยามธนาคารคำลาวซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านประธานหองประธานบริษัท PTL Holding จำกัดและได้รับฟังการเสนอรายงานโดยย่อของธนาคารคำอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานสภาแห่งชาติเยี่ยมยามโรงงานกันลมวัตถุมิคาลาวสากลและธนาคารคำลาวและกองประชุมปรึกษาหารือผลการค้นคว้านโยบายและกลไกการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายแบบยืนยงตามแม่น้ำคองและน้ำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์โ โดยการเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามโฮงประธานสภาแห่งชาติมีทานนางเมลบาโลเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยต่างนาจากสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งสังคมภายในเข่าห่วมท่านของแก้วใช้สงครามกล่าวว่าเฮหินและทรายแม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายความสำคัญหลายติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้รับการนำใช้หลายที่สุดโดยเฉพาะการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมขั้วข้ามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆและอื่นๆโดยปราศจากการนำใช้หินและทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเราก็จะประสบปัญหาฉะนั้นการคุ้มครองการขุดค้นและนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงจึงมีความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเราศูนย์กลางภาครัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามที่สีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเราให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและนำใช้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่สีเขียวยืนยงดังกล่าวศูนย์กลางภาครัฐบาลได้มีนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลประเทศอังกฤษผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาหัวข้อดังกล่าวโดยประสานสมทบกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถาบันคนคั่วและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆจุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้แม่นทบทวนคืนปัญหานโยบายกฎระเบียบกฎหมายและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและทรายตามลำน้ำแม่คองและน้ำสาขาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อซอกให้เห็นผลสำเร็จข้อคงค้างจุดอ่อนและช่องว่างของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและเสนอแนะนำทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางพรรคและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองขุดค้นแห่หินและทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

นี่ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลของการค้นคั่วหับฟังคำคิดคำเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงบทรายงานการศึกษาดังกล่าวให้สมบูรณ์ขึ้นตืมเพื่อเผยแพร่ผลการค้นคั่วให้บรรดาการนำของคะแนนการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อไปพิจารณานำใส่เข้าในเวียงานตัวจริงตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวหาลือผลการค้นคั่วนโยบายกลไกการคุ้มครองขุดค้นแห่หินและทรายและกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแห่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดกองประชุมทาบทามหางกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุสำหรับปรับปรุงในวันที่22หา23มิถุนายนนี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านจันทร์เสวงบุญยงรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งมีบรรดาทานรองประธานสภาประชาชนและหัวหน้าแผนกรองหัวหน้าแผนกจากบรรดากระทรวงพร้อมด้วยประธานผู้อำนวยการบริษัทดำเนินกิจการด้านแห่ธาตุและบ่อแห่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงจุดประสงค์แม่นเพื่อเปิดกว้างรับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นและแลกเปลี่ยนบทเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเข้าในการปรับปรุงเนื้อในกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุฉบับเลขที่31ทับสพส.ลงวันที่3พฤศจิกายน2017เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถดำเนินไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลสูงธรณีศาสตร์และบ่อแห่ถือเป็นแขนงการที่มีบทบาทสำคัญยุทธศาสตร์ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและขุดค้นแหล่งรายหับเข้างบประมาณแห่งรัฐเพื่อเป็นทุนโฮนในการพัฒนาประเทศชาติและยัดผ่านมากฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุเป็นเครื่องมือและเป็นบนอิงสำคัญในการคุ้มครองถึงยังใดก็ตามในท่ามกลางการขยายตัวของแขนงการนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรแห่ธาตุส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพื่อลดพรผลกระทบและแก้ไขปัญหาย่อท่อดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ชี้นำให้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและยกสูงบทบาทการคุ้มครองของรัฐให้มีความเข้มงวดขึ้นผ่านการเป็นเจ้าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องปัจจุบันการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวแม้นสำเร็จในขั้นพื้นฐานกองประชุมทาบทามคำเห็นในครั้งนี้เป็นโอกาสดีให้แก่คณะผู้สอบได้รายงานรายละเอียดเนื้อในพร้อมทั้งเปิดรับเอาคำคิดคำเห็นเป็นประโยชน์ผู้เข้าร่วมเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีความหัดกลุ่มและเป็นบนอิงนักแน่นให้แก่การพัฒนาแขนงบ่อแห่แบบยืนยงในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวทาบทามคำเห็นใส่ห่างกฎหมายแห่ธาตุต่อไปทางรายการใจปฐทานได้รับฟังข้อมูลความซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะให้บรรดาท่านได้รับฟังข่าวกฎการเนื้อในห่างกฎหมายส่งฉบับกองประชุมกฎการเนื้อในหอบด้านห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่ได้จัดขึ้นในวันที่16-19มิถุนายน2566ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านวิเลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีประธานรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติบรรดาท่านรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวิเลวงศ์บุตรคำกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อคนคั่วกวดการเนื้อในหอบด้านของห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปรับปรุงและห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่เนื่องจากการจัดตั้งปฏิบัติสองกฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมาเห็นว่ายังมีบางเนื้อในยังบ่ทันมีความจะแจ้งซึ่งเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและคลังเงินสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขันท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขันศูนย์กลางและท้องถิ่นการช่วยหนุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐการช่วยเหลือล่าการสังรวมและการรายงานสรุปค่าตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงจากนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2005กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปี2005กฎหมายว่าด้วยบัญชีฉบับปี2023การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบานบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ในปี2005-2030ของรัฐบาลและการหันระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการค้นคว้าอย่างละเอียดและรอบด้านจากบรรดาผู้เข้าร่วมแนะนำเหตุให้เนื้อในของ2ห่างกฎหมายดังกล่าวมีความครบถ้วนหัดกลุ่มจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมได้สั่งรวมและรายงานผลสำเร็จการกวดกาเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนนำเข้าพิจารณาคำฮ้องในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในวันนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวกวดกาเนื้อในห่างกฎหมาย2ฉบับและในวันที่10มิถุนายน2566ผ่านมานี้ท่านโพไซไขคำพิทูลประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้ต้อนรับท่านองซิวเกเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวและสิงคโปร์และปัญหาที่สองฝ่ายสนใจร่วมกันในการพบปะท่านโพไซไขคำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและขอบใจต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสิงคโปร์ต่อกับการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแมนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พนักงานรัฐกรและจะสืบต่อร่วมมือใกล้ชิดเพื่อสุขยู่การพันขยายบรรดาข้อตกลงร่วมที่2รัฐบาลได้ลงนามให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้ง2ฝ่ายได้แสดงความพอใจต่อการพัฒนาสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาและฝึกอบรมภายใต้โครงการร่วมมือต่างๆของสิงคโปร์พร้อมกันนั้นยังได้หารือเกี่ยวกับการร่วมมือในขงเขตเวียกงานดิจิตอลความปลอดภัยทางไซเบอร์สาธารณสุขและพลังงานสะอาดท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมธิการการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจะสืบต่อเป็นขั้วต่อที่ดีในการสุขยุ่งการร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เข้าสู่ล่องเลิกยิ่งขึ้นเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างรัฐสภาสิงคโปร์และสภาแห่งชาติลาวให้นับมือได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศรับการเข้าเยี่ยมคำนับของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์มาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าประธานจะรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประส้นขันแขวงไหลขึ้นไซทุพพลมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการวิเลยเงินดีวันไซในสั่งบันทึกเสียงขอละทานผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 15:15 น.ซึ่งทางรายการจะนำพาทุกท่านได้ไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติที่เขียวงามแต่ยังมีทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นให้กับทุกท่านได้รับฟังตื่มอีกมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปทางแขวงภาคใต้ท่านผู้ฟังแขวงอัตตปือมื้อนี้นะอยู่แขวงอัตตปือก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแขวงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามแต่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวมาฮู้แขวงอัตตปือกันน้อยนึงลำน้ำใสป่าไม้เขียวท่องเที่ยวหนองฟ้าสมผาเฮียงซานไซไหวพระองค์แสนผักแดนสามัคคีซึ่งเป็นคำขวัญของแขวงอัตตปือที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำจนก้าวขานกันว่าอัตตปือปึ้งถ่ายคำแลกไก่คำเว้านี่หลายคนคือจะได้ยินมาละซึ่งในพรรณนาถึงความเจริญหุ่งเหืองของดินแดนอัตตปือแห่งนี้แขวงอัตตปือแมนตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศเฮามีเนื้อที่ทั้งหมดแมน 10,000 กว่ากิโลตาเมตรประกอบมี5เมืองก็คือเมืองไซเศรษฐาเมืองสามัคคีไซเมืองสนามไซเมืองซานไซและเมืองภูวงมีพลเมืองหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่พลเมืองหลายกว่า 200,000 คนแขวงอัตตปือมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นบอนที่เจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ลาวผู้ลือซือได้สิ้นพระชนหรือว่าเสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1572ปัจจุบันแขวงอัตตปือได้กลายเป็นสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสามชาติลาวเวียดนามกัมพูชียติดพันกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดก็แมนหนองฟ้าอันสวยสดงดงามที่ปิดหน้างึดง่ออัศจรรย์ใจและยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ทางแขวงอัตตปือล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตอนนี้พวกเรามาฮู้หนองฟ้ากันก่อนท่านผู้ฟังหนองฟ้านี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดในประเทศลาวเป็นหนองน้ำใหญ่ตั้งอยู่ทางภูสูงมีน้ำในหนองเป็นสีมรกตใสสะอาดค่ายคือน้ำทะเลมีความงดงามและมหัศจรรย์ที่สุดหนองฟ้าถูกค้นพบข้างคำอิดในปี1930โดยนักธรณีศาสตร์ชาวฝรั่งซึ่งหนองฟ้าตั้งอยู่เขตบ้านวังตัดเมืองซานไซห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือไปทางทิศตะวันออกประมาณ178กิโลเมตรและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2004หนองฟ้านี่กว้างประมาณ1กิโลเมตรมณฑลมีระดับความสูงเทียบไซหน่าน้ำทะเลประมาณ 1,200 หา 1,500 เมตรมีแปลวทางน้ำไหลลงไซน้ำเซขมานนอนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงอำพามในพื้นที่หัวภูจุ้มเข้าหากันใกล้ไซแดนลาวเวียดนามซึ่งการกำเนิดเกิดขึ้นของหนองน้ำมหัศจรรย์แห่งนี้ยังมีพิศนาและมีการสันนิษฐานที่แตกต่างกันไปก็คือนักค้นคว้าบางทานบอกว่าเป็นหนองที่เกิดจากภูไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนบางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นย้อนการตกลงของลูกอุกกาบาตทางผู้ฟังทีหักแพงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนบุควรพลาดอยู่ทั้งแขวงอัตตปือนั่นก็คือหนองฟ้าและมาเติมอีกสถานที่หนึ่งแน่นอนว่าอยู่ทั้งแขวงอัตตปือคือโนรีเว้าไปแล้วว่ามีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่และก็เป็นน่าสนใจเป็นการที่สามารถเข้าไปศึกษาเฮียนฮู้ได้มาฮู้จักซนเผ่าเบ่ากันแน่บ้านวงวิไลเมืองภูวงตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือประมาณ20กิโลเมตรเป็นบ้านของซนเผ่าเบ่า ที่ยกง่ายมาจากภาคเหนือของลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงอัตปือโดยแยกย่ายกันไปอยู่แต่ละเมืองแต่ส่วนใหญ่แม่นอยู่เมืองภูวงแห่งนี้และเผ่าเบ่านี่มักตั้งบ้านเฮือนอยู่เขตผู้สูงอาศัยลำน้ำและธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินอาชีพต้นต่อกะแม่นเฮ็ดไห่ปลูกข้าวซึ่งว่าเผ่าเบ่านี่แม่นมีภาษาปากว่าวและภาษาเขียนเป็นของตนเองในหมวดภาษามอนคะแม้นอกนั้นนอกเขาเจ้ายังเว้าภาษาเจ๋งโอ้ยยุยะเหินสดางและภาษาลาวได้ดีน้ำอีกซึ่งว่าประชาชนเผ่าเบ่านี่นะจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหญิงและกะซ้ายล้วนแต่ตัดแขวเบื้องถึงออกบองหูและซักลายสำหรับการนุ่งถือแม่หญิงแมนนุ่งสิ้นกระโดกห่มเสื้อสีดำก้าวผมโดยนิยมปักหวีไม้ปักหวีไม้เหี้ยหรือว่าเข่าควายดอนใส่ผมและมัดผมด้วยฝ้ายสีแดงและสีขาวส่วนเครื่องประดับกะแมนใส่ตุ้มหูงาสร้างประดับเอด้วยหมากปัดท้องใส่ปอกแขนปอกขาพร้อมคาบกอกหญ้าใหญ่ที่เฮ็ดด้วยท้องไม้และหินอ่อนสำหรับผู้ชายกะแมนนุ่งกระเตียวเก้าผมพร้อมขับล้ำเจืองโดยใส่เครื่องดนตรีพื้นเมืองเส้นข้องลาข้องจุ้มข้องนองแนงข้องวงตบบ้างซึ่งเวลาทีลิ่นดนตรีประเภทนี้ท่านผู้ฟังกะแมนเสียงมวนเป็นตาอ่อนซ้อนเอาเว้ามาเย้าพอสมควรท่านผู้ฟังและยังบ่หมดเพียงเท่านี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตปือยังมีอีกหลายสถานที่ทางรายการของพวกเราจะทยอยมาเว้าวาให้กับทุกท่านได้หาฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มอบทรงความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับทุกท่านแล้วกลับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อไปเที่ยวกันตื่มอีกอยู่ทางแขวงอัตตะปือไปที่น้ําตกตาดหัวค้นแน่ท่านผู้ฟังน้ําตกตาดหัวค้นแม่นตั้งอยู่เขตบ้านมื่นหัวค้นเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลประมาณ60กิโลเมตรน้ําตกตาดหัวค้นนี่แม่นมีต้นกําเนิดมาจากเซน้ําน้อยมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและตั้งสง่าอยู่เขตป่าฟื้นฟูของแขวงอัตตะปือกว้างประมาณ200เมตรและสูงประมาณ15เมตรตาดังกล่าวแม่นเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่ปี1998เป็นต้นมามีเฮือนพักให้บริการมีห้านอาหารตามสั่งอยู่บริเวณน้ําตกตาดแห่งนี้กะเบิ่งรูปภาพแล้วก็สวยสดงดงามไปแล้วคือสิเย็นสบายนะผู้ฟังไผที่มักไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็แม่นอีก1ทางเลือกหรือจะไปเที่ยวน้ําตกตาดแซ่ผักก็ได้น้ำตกตาดแซ่ผะนี่แม่นตั้งอยู่บ้านหินลาดเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ23กิโลเมตรน้ำตกตาดแซ่ผะตั้งอยู่ตามลำเซน้ำเปียนเป็นน้ำตกตาดที่มีความงดงามสูงประมาณ23เมตรกว้าง120เมตรและมีเนื้อที่100กว่าเฮกตาร์อ้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเขียวสดงดงามซึ่งตามตำนานได้มีการเล่าขานกันมาว่าเมื่อก่อนนี่นะอยู่บริเวณนี้นี่จะมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งในถ้ำมีพระศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเสด็จไปมาได้ทุกคนทุกแห่งนอกจากนั้นเนาะถ้ำนี้ก็ยังมีแก้วแหวนเงินคำและเพชรนิ้นกินดาต่างๆซึ่งประชาชนในสมัยโบราณเวลาที่มีบุญมีงานก็ได้ไปยืมเอาเครื่องประดับอยู่ในถ้ำนี้มาเอแล้วก็เอากลับไปส่งคืนบ่อนเก่าต่อมามีกลุ่มคนที่บ่ดีที่เข้าไปลักเอาเครื่องของนี้ค่ะและบางคนก็เอาไปแล้วก็บ่ออกมาส่งพระดังกล่าวจึงได้เสด็จไปประดิษฐานอยู่บ่อนอื่นแล้วถ้ำแห่งนี้ก็ได้หักเพลงจนบ่มีไผสามารถเข้าไปในถ้ำได้จนเท่าทุกมื้อนี้จึงเป็นที่มาของชื่อตาดแซ่ผะแห่งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่งามและก็น่าสนใจอีหลีและสำหรับท่านใดที่อยากไปท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอยู่แขวงอัตตะปือก็มีเนาะก็คือวัดธาตุเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชก็เป็นหนึ่งในบรรดากษัตริย์ลาวที่มีความองอาจกล้าหาญที่สุดโดยพระองค์ได้ขึ้นครองราชปกครองนครเสียงทองนครเสียงใหม่และได้ลงมาเคลื่อนไหวปะปุ่งกำลังอยู่เมืองฮามารักองการหรือว่าอัตตะปือในปัจจุบันนี้ในปีค.ศ. 1572เจ้าไซยะเศรษฐาธิราชได้ถือพญานครไส้กวนอุบายและปุ่งผสนเฮ็ดให้พระองค์ถึงแก่สวรรคตหรือว่าเสียชีวิตในมื้อเสียชีวิตนั่นแม่นในมื้อแฮม3คําเบื่อนอ้ายปี1572พระธาตุเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชตั้งอยู่บ้านวัดธาตุเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงอัตตะปือ15กิโลเมตรธาตุดังกล่าวตั้งอยู่ภายในวัดธาตุจุลมณีซึ่งบรรจุอัฐิกระดูกของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชน้ำเดิมว่าพระเจ้าเศรษฐาวังโสโนลีกาได้ไปเที่ยวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับวัดนี้นอกจากสวยงามแท้ๆและยังมีอีกวัดสะแคะสำหรับวัดสะแคะแมนเป็นวัดที่เก่าแก่ของแขวงอัตตะปือตั้งอยู่บ้านสะแคะเมืองไซยะเศรษฐาห่างจากเมืองสามัคคีไซประมาณ25กิโลเมตรวัดดังกล่าวเป็นบ่อนประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพากันมากราบไหว้สักการะบูชาอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยประชาชนมีความเชื่อถือว่าผู้ใดมีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรก็จะได้รับโชคลาภและเมื่ออธิษฐานหยังก็จะได้รับสมดังใจปรารถนากลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศและมาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตตะปือท่านผู้ฟังไม้กลายเป็นหินเอาหลายคนก็เคยได้ยินหลายคนก็เคยได้เห็นแล้วสำหรับไม้กลายเป็นหินเขตอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินแม่นตั้งอยู่บ้านหาดซันเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทาง18วีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ถูกค้นพบในปี2010มีเนื้อที่36เฮกตาร์ซึ่งในเขตอนุรักษ์แห่งนี้ ชื่อว่าเป็นดงมหัศจรรย์ที่ต้นไม้ได้กลายเป็นหินหรือมีรูปลักษณะคือก้อนหินโดยธรรมชาติและเป็นน่าอัศจรรย์ใจลายที่มีไม้กลายเป็นหินย่างใหญ่อยู่บริเวณเขตป่าธรรมชาติและพิศนาแห่งนี้ทางผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แบนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอยู่ทางแขวงอัตปือท่านสามารถไปได้ไปส้มไปเที่ยวได้พักผ่อนย้อนใจไปน้ำมูคณะหรือไปนำครอบครัวก็ได้เอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอย่าลืมว่าเวลาทุกท่านไปเที่ยวบ่อนใดการอนุรักษ์การรักษาความสะอาดการเข้าลบฮีดของประเพณีท้องถิ่นต่างๆนั่นแม่นมีความสำคัญช่วยกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการกวงซีทีสวยงามซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวร่วมกับวิทยุเอาไปปูเขตกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อและข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านท่องเที่ยวของกวงซีให้บรรดาท่านได้หับฟังนำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีรายการมื้อนี้พวกเราจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับกวงซีให้ท่านได้รับรู้ทำอิฐของรายการเสริมทานฟังข่าวเกี่ยวกับจีนสนับสนุนเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลนำเสนอโดยถาวรอินทศร
0: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG เพิ่นได้รายงานอยู่ในท้ายอาทิตย์ผ่านมาว่าอยู่ในกองประชุมเวทีปรึกษาหารือลู่เจียจุย2026ท่านจูเฮอซินห้องผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหัวหน้าคุ้มของเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนกล่าวว่าเริ่มแต่ปีนี้เป็นต้นมาการค้าข้ามชาติของนครเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาอยู่ในระดับสูงต่อไปกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้เปิดจุดทดลองสำหรับบัญชีเงินตราต่างประเทศต่อการค้าที่สะดวกสบายกว่าเก่าปฏิบัติจุดทดลองอำนวยความสะดวกให้การลงทุนต่างประเทศคล่องไหลหับจากการประกันภัยข้ามชาติและส่งเสริมนโยบายต่างๆบ่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างการดำเนินธุรกิจการคุ้มครองแบบรวมศูนย์ต่อถึงข้องบริษัทข้ามชาติและนโยบายอื่นๆยกประสิทธิภาพการปฏิสร้างใหม่ด้านการรวมศูนย์ระเบียบการเพื่อสนับสนุนกันสร้างเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลอย่างแข็งแกร่งกว่าเก่าที่ท่านได้รับฟังผ่านประธานฮั่นแมนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนสนับสนุนเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นจึงกลับคืนมาพบกับรายการกวางซีทีสวยงาม

0: คณะนิทานกำลังติดตามรับฟังรายการกวางสีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วตอนนี้พวกเรามาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนได้เผยแพร่บทรายงานการสุกงูส่งเสริมต้องโซ่การสนับสนุนทั่วโลกปี2026นำเสนอโดยเวินวังคุณดารา
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CNG ได้รายงานให้ฮู้ว่าที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสภาส่งเสริมการค้าสากลจีนได้ประกาศบทรายงานการสุกงูส่งเสริมตองโซการสนองทั่วโลกปี2026ซึ่งเป็นบทรายงานสำคัญที่สุดของงานวางแสดงเพื่อสุกงูส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4ในบทรายงานได้ระบุว่าจีนแม่นผู้เข้าร่วมที่สำคัญทั้งเป็นผู้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าต่อตองโซอุตสาหกรรมและตองโซการสนองทั่วโลกมาโดยตลอดจีนยึดมั่นลงเลิกการห่วมมืออยู่ในขุมเขตต่างๆอย่างบ่หยุดยั้งเซนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดด้านพื้นฐานโครงรางการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงการห่วมมือด้านการประดิษฐ์สร้างเทคโนโลยีการรับประกันระบบการธนาคารและอื่นๆทางได้สุกนิ้วตองโซการสนองทั่วโลกพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ปลอดภัยกว่าเก่ามีประสิทธิภาพกว่าเก่าความรวมกว่าเก่าและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หลายกว่าเก่าอย่างมั่นเทียงที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นข้อมูลข่าวสารนำเสนอเกี่ยวกับจีนเผยแพร่บทรายงานการสุกงูส่งเสริมตองโซการสนองทั่วโลกปี2026ท่านผู้ฟังที่หักแพงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการกวงซีทีสวยงามมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการกวงซีทีสวยงามได้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:15 นหา 8:30 นมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวินวังคุณดาราพร้อมด้วยทาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบกันได้ใหม่ในรายการประเทศจีนทีสวยงามสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนเพื่อนวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: วันนี้ฮับหน้าที่ดำเนินรายการโดยไอ้หนุ่มเล้าพร้อมด้วยสาวเวียงจันทร
1: ์ทุกครั้งที่พวกเขามาพบมาพ่อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 นและพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00 น
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดทับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้
2: รายการเปิดใจไว้หนุ่มมือนี้จะเล่าเรื่องวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮาบางกลุ่มโดยเฉพาะแมนพวกสาวหนุ่มเยาวชนและอ้ายน้องหนักหบในสมัยนั้นมักจะห้องเพิ่นด้วยความหักแพงและสนิทสนมว่าลุงหนวดหรือบางครั้งก็ห้องว่าอ่าวหนวดสาเหตุที่เพิ่นได้รับซื้อลิ้นที่หนาหักนี้ก็ย้อนเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือเพิ่นมีเอกลักษณ์จากหนวดที่โดดเด่นและสง่างามเป็นบุคคลที่มีหนวดจงไว้และหักษาไว้อย่างจบงามหนาและเป็นระเบียบมาตั้งแต่สมัยเพิ่นยังเป็นหนุ่มตั้งแต่ระยะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวที่ทุกคนเห็นปุ๊บก็จื่อได้ทันทีบ่ว่าเพิ่นจะไปใสใบหน้าที่มีห้อยยิ้มอบอุ่นเคียงคู่กับหนวดที่เป็นเอกลักษณ์นั้นได้กลายเป็นภาพจำของคนลาวทั่วประเทศ
3: วีรบุรุษท่านนี้เพิ่นมีความเป็นกันเองและบ่ถือโตในสมัยก่อนโดยทั่วไปแล้วคนธรรมดาจะเข้าหาเสื้อเจ้าหรือผู้นำระดับสูงนั้นแม่นยากหลายและต้องใส่คำลาซาซับแต่สำหรับลุงหนวดที่เพิ่นได้สละลาซาซักทุกอย่างแล้วเข้าป่าห่วมทุกข์ห่วมสุขกับนักหบปฏิวัตินอนห่วมศาสตร์ห่วมหมอนกับนักหบและประชาชนวีรบุรุษท่านนี้ความจริงแล้วเพิ่นเป็นคนใจดีมักยอกใหญ่และหักแพงเด็กน้อยและวัยหนุ่มซึ่งสิ่งที่เพิ่นได้ปฏิบัตินั้นมันได้ลบล้างความห่างเหินจากประชาชนออกไปทั้งหมดดังนั้นประชาชนเด็กๆและสาวหนุ่มจึงบ่ฮู้สึกย้านกลัวหรือเกรงขามแต่กลับฮู้สึกอบอุ่นคือกับเพิ่นเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวยามใดเห็นเพิ่นย่างมาแต่ไกลๆก็จะพากันฮ้องใส่ว่าลุงหนวดมาแล้วลุงหนวดมาแล้วด้วยความดีอกดีใจ
2: แมนแล้วซื้อลุงหนวดจึงบ่แมนเพียงแต่การเอื้อนตามลักษณะภายนอกแต่มันแมนซื้อที่สะท้อนถึงความหักความผูกพันและความเคารพนับถืออย่างสุดซึ้งที่ประชาชนลาวมีต่อผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่มีหัวใจอันแสนธรรมดาดังนั้นรายการเปิดใจไว้หนุ่มจึงขอสดุดีในคุณงามความดีของเพิ่นเพื่อจดจำจารึกไว้บ่มีวันลืมขอเริ่มต้นด้วยผลงานเพลงจากการประดิษฐ์แต่งของศิลปินแห่งชาติโสศรีเมืองซองจากการขับห้องของสุรินทร์โทนวิทยาพร

0: เมเตจะเอาท้องฟ้าเป็นแผ่นกระดาษเอาน้ำจากทะลีแดงมาปิ่นน้ำหมึกและเอาเขาพะสุมินมาปิ่นก้านปากกาเพื่อเขียนบันทึกคุณงามความดีของเพิ่นก็ยังบ่เพียงพอที่จะพรรณนาได้หมดย้อนว่าเพิ่นได้ปิ่นวีรบุรุษผู้สถิตอยู่ในใจประชาชนชื่อของเพิ่นจะถูกจารึกไว้สั่วกาลนานและยืนยงคู่กับแผ่นดินลาว
1: ความหักแพงจากลูกหลานทุกคนต่างก็น้อมเก้าถวายความหักแพงและได้ห้อยหัวใจเป็นม้าลายแดงเพื่อมอบให้แก่เพิ่นผู้ที่ได้รับสมญานามว่าเจ้าทรายแดง
2: แม่นแล้วประธานสุภานุวงศ์บ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมหรือนักการเมืองเท่านั้นแต่เพิ่นยังมีหัวใจที่อบอุ่นและเมตตาสูงที่สุดโดยเฉพาะแม่นความหักแพงที่มีต่อเด็กน้อยและเยาวชนโดยเฉพาะในยามที่เพิ่นไปเยี่ยมยามประชาชนหรือลงพื้นที่ภาพที่คนส่วนมากจะเห็นจนสิ้นตาคือเพิ่นจะเข้าไปโอบกอดอุ้มและเว้าจ๋าโยกใหญ่กับเด็กน้อยย่างเป็นกันเองโดยบ่ถือตัวว่าเพิ่นเป็นเสื้อเจ้าหรือเป็นการนำระดับสูงเป็นประมุขของชาติ
1: ความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของชาติเพิ่นมักจะเน้นนักเสมอว่าเด็กน้อยและเยาวชนคืออนาคตและเป็นนอแหน่งของประเทศชาติเพิ่นได้ซุกยู่เรื่องการศึกษาการสร้างโรงเรียนและการเบิ่งแยงสุขภาพของเด็กๆบ่ว่าสมัยต่อสู่กู้ชาติก็คือภายหลังประเทศชาติได้รับการสถาปนาเป็นสปป.ลาวบ่เพียงเท่านี้ท่านสุภานุวงศ์ยังมีความผูกพันกับประเทศและประชาชนเวียดนามอย่างลึกซึ้งซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่วางรากฐานความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามเพิ่นมีความผูกพันกับประธานฮูจิมินนำอีกพวกเพิ่นมีความสนิทสนมและนับถือคือกับอ้ายน้องห่วมอุดมการณ์ประธานฮูจิมินเองก็ให้ความเคารพและยกย่องในความฮู้ความสามารถของเจ้าทรายแดงเป็นอย่างสูง
2: ภาพของผู้นำที่มีหนวดงามใบหน้ายิ้มแย้มและมีเด็กน้อยเยาวชนคอแดงและวัยหนุ่มหุ้มล้อมอ้อมข้างนั้นจึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่งดงามและเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ในความทรงจำของคนทางชาติมาฮอดทุกมื้อนี้รายการเปิดใจวัยหนุ่มยังมีอีกเพลงหนึ่งจะขอนำเสนอให้ทานได้ฟังในเพลงสุภานุวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่สุนทรสุวรรณคำขับฮ้อง

0: กลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระนาฮู้ที่ทีมงานของพวกเฮากะเกียมมาให้นั่นจะถูกใจพอสมควรอยู่ทางที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่หักแพงความจริงแล้วเพลงที่ทางรายการนำมาเสนอให้ทานฟังผ่านมา2เพลงแล้วนั่นเป็นเพลงที่คนลาวฮี้จักดีและเคยฟังมาดนสมควรแล้วซึ่งมีหลายเพลงที่ได้พรรณนาไว้ถึงคุณงามความดีของทานประธานสุภานุวงศ์ย้อนว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำทางการเมืองและการทหารที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่เพิ่นยังเป็นนักวิศวกรที่เก่งกล้าและมีความสามารถสูงหลายในระดับแนวหน้าของอินโดจีนในยุคนั้นอีกด้วย
1: แม่นแท้หากเว้าถึงเรื่องวิศวกรเพิ่นแม่นคนทำอิฐของลาวและอินโดจีนก็ว่าได้พอเพิ่นได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและสามารถสอบเสียงเข้าเรียนอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเอกอนาชันแนลเดปุงเอชอเซหรือเอิ้นว่าโรงเรียนแห่งชาติขั่วทางของประเทศฝรั่งและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในปี1937จากนั้นเพิ่นก็ได้กลายเป็นวิศวกรขั่วทางคนทำอิฐของประเทศลาวและอาจเว้าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านขั่วทางเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่เสื่อมต่อระหว่างลาวและเวียดนามเพิ่นได้ออกแบบขั่วหลายแห่งอยู่ภาคกลางของเวียดนามเซนยูแขวงเงอานฮาติงและกวงบิงผลงานที่โดดเด่นแมนขั่วยางหรือเกายังอยู่แขวงเงอานซึ่งเป็นขั่วที่มีความยุ่งยากที่สุดในการก่อสร้างในยุคนั้น
2: เจ้าทรายแดงแม่นบุคคลที่มีจิตวิญญาณวิศวกรที่หับใส่ประสาสนอย่างแท้จริงสิ่งที่เฮ็ดให้เพิ่นได้รับการยกย่องหลายบ่แม่นแต่ความเก่งทางทฤษฎีแต่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงในสมัยที่เฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่แต่ในห้องการเท่านั้นแต่เพิ่นจะลงพื้นที่กินนอนและเฮ็ดเวียกร่วมกับกรรมกรก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมีเรื่องเล่าโตกันมาว่าเพิ่นมักนุ่งเครื่องกรรมกรแบกหามและลุยต่มร่วมกับสร้างธรรมดาจนบางครั้งคนทั่วไปเบิ่งบ่ออกเลยว่าเพิ่นเป็นเจ้าทรายหรือเป็นหัวหน้าวิศวกรความรู้ด้านวิศวกรรมนี่เองที่ได้กลายมาเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายในยามที่เพิ่นเข้าสู่สนามหุบปฏิวัติพอเพิ่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิสันฐานการสร้างตั้งค่ายทหารการวางแผนเส้นทางขนส่งและการเคลื่อนทัพเห็นให้เพิ่นกลายเป็นทั้งนักหุบและนักพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาติ
1: ท่านประธานสุภานุวงศ์หรือที่ประชาชนลาวเอิ้นด้วยความเคารพหักว่าเจ้าทรายแดงนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้นำที่สลาดของการปฏิวัติลาวถึงว่าเพิ่นจะมีภารกิจอันหนักหน่วงในการนำพาประเทศชาติแต่เพิ่นยามใดก็ให้ความสำคัญความหักแพงและเอาใจใส่ยังใกล้ชิดเป็นพิเศษต่อสาวหนุ่มและเยาวชนอนุสนลาวเพิ่นได้ซี้นำเสมอว่าสาวหนุ่มเป็นกระดูกสันหลังของมัธยชาติพอเพิ่นถือว่าสาวหนุ่มคือกำลังลักแรงเป็นแขนขวาของพรรคและเป็นกระดูกสันหลังที่จะแบกหาภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพิ่นได้นิ้นนักว่าถ้าอยากให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต้องเริ่มต้นจากการบำรุงสร้างสาวหนุ่มให้มีทั้งคุณสมบัติปฏิวัติและระดับความรู้ความสามารถ
3: นอกจากนี้แล้วเพิ่นยังฝากคำสั่งสอน6สิ่งที่สาวหนุ่มต้องปฏิบัตินั่นก็คือ 1. มีสติต่อการจัดตั้งและมีระเบียบวินัยสูง 2. ดุมันขยันเพียรในการเรียนรู้ทั้งเรียนทฤษฎีวิทยาศาสตร์เทคนิคและเรียนรู้จากการปฏิบัติตัวจริง 3. มีน้ำใจรักชาติรักระบอบใหม่เสื่อสู่สติเพิงตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง 4. มีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในสาวหนุ่มสามัคคีบรรดาเผ่าและสามัคคีสากล 5. ฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติต้านทุกปรากฏการณ์ย่อโทษต้านการฟุ่มเฟือยและแบบแผนดำรงชีวิตที่บ่สอดคล้องและ6พร้อมแล้วที่จะไปทุกหนทุกแห่งบนใดยากสาวหนุ่มสวยบุกทะลุบนใดทุกยากมีหน้าสาวหนุ่มสรุปได้ว่าท่านประธานสุภานุวงศ์กับเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนนั้นเพิ่นคือเข็มทิศซี่นำและผู้บำรุงสร้างทุกคำสอนและการกระทำของเพิ่นล้วนแต่มุ่งเน้นให้สาวหนุ่มเยาวชนลาวกลายเป็นคนที่มีคุณภาพมีระเบียบวินัยหักศาสตร์ และพร้อมที่จะสืบทอดภารกิจปกปักรักษาพัฒนาประเทศลาวให้หุ่งเหืองศรีวิไล
1: ท่านประธานสุภานุวงศ์หรือเจ้าทรายแดงหรือลุงหนวดเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีค.ศ.1909ก่งกับปีพ.ศ.2452ที่แขวงหลวงพะบางและเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมหรือเสียชีวิตในวันที่9มังกรปีค.ศ.1955ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้85ปีในนามทีมงานจัดรายการเปิดใจวัยหนุ่มขอจดจำจ่าลึกคุณงามความดีของทานและจะนำเอาคำสั่งสอนนั้นเข้าใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออนาคตที่สดใสของชาติจะเหตุทุกความสามารถให้สมกับคำว่าสาวหนุ่มคือแขนขวาของผักเป็นกระดูกสันหลังของชาติและเป็นนกอินทรีที่บ่หวาดหวั่นต่อพายุลมแดด

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเฮาสดใสกระดังก้องไปเปิดใจไว้ลุง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แนมเบิ่งเวลาของรายการก่อนยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื่อไว้นุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความหู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้นุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความหู้มาให้ท่านได้รับฟังน้ำกัน
2: และขอขอบใจมายังผู้ที่สนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดๆนั้นก็คอยติดตามน้ำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงเวียงจันทน์แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีประชาชนดื่มน้ำจากโรงงานน้ำดื่มแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านนำเพศเมืองหมื่นแขวงเวียงจันทน์เหตุให้เสียชีวิต2คนเป็นเพศชายซึ่งเป็นไอ้น้องกันพันโทบุญศรีแก้วพนมไพห้องหัวหน้าห้องตำรวจกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์แจ้งให้ฮู้ในวันที่23มิถุนายนว่าผ่านการเก็บกำข้อมูลพยานหลักฐานเวลาประมาณ 7:00 นของวันที่3มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเมื่อเกิดเหตุเท่าบุญไทยและเท่าเทบอยส่งน้องอ้ายหลังจากกินข้าวเศร้าแล้วและกำลังจะไปโรงเรียนเท่าบุญไทยเป็นผู้อ้ายก็ได้ดื่มน้ำอยู่กอกน้ำเย็นในเฮือนของผู้เกี่ยวเวลาประมาณ5นาทีต่อมาเท่าบุญไทยจึงล้มลงพื้นเมื่อเท่าเทบอยผู้เป็นน้องชายเห็นอ้ายล้มก็บ่สามารถช่วยเหลืออ้ายได้และได้โทรหาพ่อแม่พร้อมได้ลงไปจากเฮือนแลนไปหาพี่น้องที่อาศัยอยู่เฮือนใกล้เคียงเมื่อกลับมาฮอดเฮือนด้วยความอิดเมื่อยเท่าเทบอยจึงได้ดื่มน้ำจากกอกน้ำเย็นดังกล่าวนั่นแล้วก็เกิดอาการล้มลงและช่วยเหลือตัวเองบ่ได้หลังจากนั้นก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาพันโทบุญศรีแก้วพนมไพให้ฮู้ตื่นว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้กักตัวเป้าหมายคือท่าวิรศิลป์โคตรนอคำและท่าสันติโคตรนอคำเจ้าของงานน้ำดื่มดังกล่าวและกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนซอกหาข้อมูลหลักฐานการเสียชีวิตเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.เป็นประจำมื้อนี้สายฝนหับดำเนินรายการผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์วันที่27มิถุนายนกุ่งกับเมื่อขึ้น13ค่ำเดือน8ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นจังใดมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วบางทางก็อาจจะพักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนบางทางก็อาจจะไปท่องเที่ยวทางภาคใต้ภาคเหนือหรือว่าทางภาคกลางใกล้ๆนี่ก็จะเป็นเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์นี่เองเนาะวังเวียงแน่ก็ได้ยินข่าวว่าระยะทิศนี้ก็คือวันที่27-28เพิ่นมีบุญบั้งไฟอยู่ที่เมืองเฟืองบางที่ใส่ฝนต้นน้ำอาจจะอยู่บนนั้นแล้วบ่จักเนาะจังไหนก็แล้วแต่เนาะการขับขี่การสัญจรก็ขอให้ระมัดระวังอยู่ใสหรือบัดสิไปมาซ้ายก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเมื่อทุกผู้ทุกคนเด้อมื้อนี้ก็เป็นรายการบันทึกก็เป็นม่วนเสาร์นั่นเองพวกเฮาบ่ได้มาชัดสดเอาเป็นว่าวันจันทร์หาวันศุกร์จึงมาพบพ่อกันเซนเก่าเซนเคยในรายการสดของพวกเฮาอาจจะเป็นออกอากาศสดผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แน่หรือว่าอาจจะได้สดผ่านทาง Facebook ของเฮานั่นเองก็คือ Loud National Radio สามารถติดตามหาชมหาฟังกันได้เนาะเอาว่าต้นรายการแบบนี้เดี๋ยวสายฝนจะพาไปหาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนเพื่อขันรายการเดี๋ยวกลับมาจึงค่อยมาพบกันอีกกับระยะที่2

จำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขีดคือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากระปั้นทุบดิน
2: ที่ฝากต้องกันไปกับ2เสียงเพลงม่วนๆแม่ยิงลาวและก็เซือนแอลบ้านนงหวังว่าคงจะถืออกถือใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็หน่อยเนาะเพราะว่ามาหาฟังเพลงกันไปแล้ววันนี้ก็เข้ามาสู่รายการของพวกเฮารายการสีสันเสียงเพลงพบกับสายฝนมื้อนี้ก็มาดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังได้ให้ได้หาฟังน้ำกันหากว่าผิดพลาดประการใดก็สามารถติเตียนหรือว่าสามารถติส้มกันได้หรือว่าจะผ่านทาง Facebook ก็ดีหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะพวกเราพร้อมรับคำติส้มทุกๆคำเห็นทุกๆคอมเมนต์ที่ทานได้โบกและก็จะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเก่าหากว่ามื้อนี้ใส่ฝนเองดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยกินฝนใหม่ระยะย้ำระดูฝนแบบนี้กินแห่งความสดชื่นเคยสงสัยบ่ว่าทานเป็นยังเวลาฝนตกใส่ขี้ดินแห้งๆแล้วเฮาจะได้กินหอมอายดินที่สดชื่นกินนี่ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เพิ่นได้เว้าว่ามันเกิดจากการผสมประสานของน้ำที่พืชปล่อยออกมาบวกกับสารที่มีชื่อว่าเจลซิมฟ์ที่สร้างขึ้นโดยแบคทีเรียในดินนั่นเองเมื่อหยาดฝนตกลงมากระทบมันจะพาให้กินเหล่านี้ฟุ้งกระจายขึ้นมาในอากาศฟังแล้วก็ฮู้สึกผ่อนคลายสุดๆเนาะผู้ใดที่ว่าอยู่ทงไฮทงนาณตอนนี้อยู่หรือว่าเฮ็ดฮั่วเฮ็ดสวนอยู่ก็ดีกำลังฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮาไปน้ำกินไอฝนบ่ระยะที่ว่าฝนตกลงมาก็อาจจะมีกินที่ว่ามีความสดชื่นของอ้ายดินนั่นแหละท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เฮาได้กินแห่งความสดชื่นใหม่จากอ้ายดินนั่นมาก็รู้สึกว่าคิดถึงธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติทงไฮทงนาของพวกเขานั่นเองระยะฝนแบบนี้ทางใต้ของพวกเฮาเป็นกะว่าฝนอาจจะหน่อยแน่เฮ็ดข้าวนาก็อาจจะบ่ได้ดีปานใดแต่ก็ขอเป็นแรงกำลังใจผ่านเสียงเพลงและผ่านรายการนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นกำลังใจให้ทุกการเดินทางของชีวิตของพวกทานบ่ว่าจะเฮ็ดฮั่วเฮ็ดสวนดำรงชีวิตอยู่เฮือนซานบ้านซองก็แล้วแต่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ก็แล้วแต่ขอให้ทานมีแต่ความเบิกบานบนซื่นมีแต่หอยยิ้มคือกับรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮานี้ด้วย

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ทานกำลังหับฟังในการสีสันเสียงเพลงในการนี้จะนำบทเพลงมาให้ทานฟังพร้อมด้วยสารานาหู้ดีๆมานำให้ทานได้หับหู้บอกว่าจะเป็นสารานาหู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ว่ายับยิบขึ้นมาให้ทานได้หับฟังน้ำการการฟังเพลงบ่แม่นแต่เรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวได้เพราะมันยังส่งผลดีต่อทางกายน้ำอีกทางสมองแน่ในจิตใจของเฮาอย่างหลงหลายเลยหนึ่งมาจะช่วยให้ลดกับความเครียดและผ่อนคลายที่ใจได้เวลาที่เราฟังเพลงที่เรามักทางกายก็จะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดถันออกมาในทางกลุ่มกันข้ามมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารโดปามีนและเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเฮ็ดให้เฮารู้สึกอารมณ์ดีนําและก็รู้สึกผ่อนคลายคือว่าแหละบางที่ท่านผู้ฟังอาจจะเฮ็ดเวียกเมื่อยมาฟังเพลงมาฟังเสียงของสายฝนเบาก็อาจจะรู้สึกว่าผ่อนคลายไปนําก็ได้เนาะแล้วก็เติมพลังปลุกความกระตือรือร้นเคยสงสัยบ่ว่าเป็นยังเวลาออกกำลังกายเฮ็ดเวียกบ้านหรือว่าย่างกลางทุ่งนาแล้วเปิดเพลงจังหวะม่วนๆคึกคืนแล้วจะรู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาและอีกอย่างนึงก็เพิ่มสมาธิและการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์การฟังเพลงนี้ก็เพื่อจะบรรเลงที่ว่าให้โมกกับสภาพแวดล้อมก็คือว่าเวลาเฮาอ่านหนังสือโบตั้งใจเฮ็ดเวียกโบคิดไอเดียใหม่ๆเมื่อเฮาอยากผ่อนคลายเพลงก็เป็นอันนึงที่สามารถให้เฮามีความผ่อนคลายทางด้านสมองไปได้และก็ช่วยเฮารับสบายขึ้นอีกทั้งปิ่นเพื่อนใจในเวลาที่ว่าเฮาเหงาหรือว่าท้อแท้เพลงหนูก็มีพลังในการปลอบโยนความรู้สึกเวลาที่เฮาฟังเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจเว้าถึงความหลังหรือว่าความหวังความผูกพันมันเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าโบได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ฉะนั้นเดี๋ยวสายฝนจะเปิดเพลงให้ฟังอีกรอบนึงเนาะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อซุกยู่กันกระตุ้นความรู้สึกดีๆให้แก่กัน

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จงหำเหียนเพียรศึกษาหาความรู้จะบ่ผู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียรทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา
1: เมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันเสาร์มื้อพักของหลายๆทานบางภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาคลัดเนาะเพิ่นก็พักพรเป็นมื้อพักวันเสาร์อาทิตย์บางโรงเรียนเพิ่นก็จะพักเช่นกันแต่ว่าบางบ่อนก็คือว่าเอกชนบ่อาจจะบ่ได้พักวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีเนาะอาจจะเปลี่ยนไปพักมื้อวันจันทร์หรือว่าพักมื้อวันอาทิตย์มื้อเดียวพักแนวนี้แล้วก็ได้ยินข่าวว่าทางเมืองเฟืองเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้เฮ็ดบุญบั้งไฟมีงานประเพณีแห่งานบุญบั้งไฟถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าบ่อยู่ไกลหลายอยู่ใกล้นี่ก็สามารถไปท่องเที่ยวหรือว่าไปลิ้นได้เนาะเขตเมืองเฟืองเพิ่นก็ว่ายินดีต้อนรับเด้อบางงานเพิ่นก็มีข้าวปุ้นไว้ให้กินได้บางงานเพิ่นก็เฮ็ดลาบให้หยังและพร้อมน้ำพร้อมเนาะถ้าผู้ใดว่าสะดวกหรือว่ามีพี่น้องอยู่บ่อนนั่นบ่ละก็สวนสายฝุ่นไปนําแน่ เพื่อสิได้ชื่อหน้าจําตากันไว้ส่วนว่าชาวค้าขายของพวกเฮานี่ก็บ่ได้มีมื้อผักได้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันจักหน่อยก่อนแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาสู่รายการ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ได้พดมงจำเดงเลียนหางเงินไส้กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบุมิคาหาว่าเงินขี่เพื่อโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: กับเข้ามาในระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาเซนเก่าเซนเคยเป็นประจำที่เฮาจะพบพ่อกันทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. หา 10:00 น. กับรายการสีสันเสียงเพลงบ่อยากจากก็ต้องได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจะจากกันเมื่อนี้สายฝนเองก็ต้องขออวยพรใส่แน่บรรดาพี่มิตรรายการที่ว่าได้รับฟังรายการของพวกเฮาทุกๆมื้อแล้วก็ตั้งแต่ต้นสมูงของมื้อนี้เนาะฮอดท้ายสมูงของมื้อนี้ถ้าว่าบ่มีพวกทานก็คงจะบ่มีพวกเฮาในมื้อนี้ฉะนั้นแล้วก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่เป็นเพื่อนมิตรรายการที่ดีของพวกเฮาเสมอมาสำหรับนักเฮียนเนาะที่ว่าพักของเฮียนอยู่ก็ขอให้พากันตั้งหน้ามุ่งมั่นประสบผลสำเร็จในเวียกงานหรือว่าผู้ใดอาจจะจบม.7ไปแล้วหรือว่ากำลังซอกเฮียนอยู่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จตั้งหน้ามุ่งมั่นปฏิญาณตนหรือว่าเฮ็ดในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นคนดีในสังคมนั่นแหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะเป็นอนาคตของชาติฉะนั้นแล้วรายการพวกเขาก็หยับเจ้าโมเข้ามาพอดีเนาะก็ขออวยพรไซให้แน่มิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขสบายใจคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกท่านสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5องค์คณะภาคศูนย์กลางสัมพันธ์แม่ยิงลาวจัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางนรสังสาสได้กล่าวว่าในตอนหน้าเรียกร้องให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสัมพันธ์แม่ยิงลาวให้สืบต่อถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงภายในคณะบริหารงานภาคและบรรดาหน่วยภาคฮักทานของตนให้ปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงแบบแผนวิธีนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้เทศกับตัวจริงเอาใจใส่ต่อการเคลื่อนไหวตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยตกลงเป็นหมู่คณะแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งให้แต่ละสหายในคณะพรรคมีการติดตามกวดกาประเมินความรับผิดชอบการเมืองของบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคคณะหน่วยพรรคและสมาชิกพรรคเป็นปกติและแก้ไขจุดอ่อนของบุคคลในคณะพรรคสมาชิกพรรคในแต่ละระยะให้เป็นรูปธรรมท่านกีแก้วไข่คำพิทูลเรียกร้องให้เอาใจใส่บำรุงสร้างก่อสร้างพนักงานสมาชิกแม่ยิงซึ่งเป็นเวียกงานที่เป็นข้อกุญแจและเป็นต้องโซ่สำคัญให้ถูกระยะของการปฏิบัติก็คือภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอันตัดสินผลสำเร็จของการวางแผนและการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการเมืองของพรรคนโยบายของรัฐคณะพรรคต้องเพิ่มทวีการตีราคาเลือกเฟ้นพนักงานให้เป็นปกติและเข้มงวดกว่าเก่าเคียงคู่กับการปรับปรุงกงจักรให้เข้มแข็งนับแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้เป็นระบบครบสุดเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจบัตรของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมา

0: เสียวงกงกงกทั้งยกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนคว่ำมาแล้วเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตู่คือสิเมาแฮงแล้วเนาะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาน่ะอย่าว่าอะไรเอาย่องย่องย่อง
0: บ้ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ำยังมาสนใจน้ำเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่ฮะนะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเอาจำนี่ก็จะผิดบ่ไหวไม่ยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันนี่
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งสิวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาว่าจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปลี่ยนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

หลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังแท็กเพจขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการลุดพลสิ่งมึนเมาและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10โมงหา10โมงครึ่งทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาเพราะว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าพวกเขาต้องได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะให้ท่านมาฟังจำปาซักสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอิงตามการรายงานของพลจัตวาบุญเอียงพันวงศาหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแข่งจำปาซักต่อกองประชุมสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที11ทับนย.ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธปืนวัตถุระเบิดปี2025และที่ทั้งแผ่นการจุดสุ่มปี2026ของกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาซักเมื่อบ่ดลมานี้ว่าในระยะผ่านมาคณะพรรคคณะนำแต่ละขั้นก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นได้เพิ่มความรับผิดชอบของตนในการศึกษาอบรมพนักงานรัฐกรกรรมกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนบรรดาเผ่าทั่วแขวงจำปาซักยกสูงสติเคารพกฎหมายเห็นได้ผิดภัยผลให้ความอันตรายของยาเสพติดโฆษณาเผยแพร่ผลให้ของยาเสพติดติดตั้งป้ายค้ำขวัญชมเชยวันสากลต้านยาเสพติดและได้นำเอาการเคลื่อนไหวเวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดออกอากาศทางโทรภาพวิทยุสื่อออนไลน์ต่างๆ160กว่าครั้งและจัดพิธีทำลายยาเสพติด2ครั้งมั่งคดียาเสพติดได้ 1,200 กว่าเรื่องจับผู้ถึงหา 2,400 กว่าคนหญิง200กว่าคนและยึดของกลางยาบ้า1ล้านกว่าเม็ดยาไอ125กิโลเคตามิน1กิโลยาอี2กรัมแป้งฝุ่นสีขาวค่ายคือเคมีเกือบ400กิโลคอลลาเจนเกือบ300กิโลกัญชา16กิโลยาสูบไฟฟ้า700กว่าหลอดใบกระท่อม900กว่ากิโลน้ำยาเดียไอทาดิซิน 9,300 กว่าแก้วบกฟ้า1สุดปืนสั้น9กระบอกพร้อมลูก100กว่าลูกปืนแวง4กระบอกรถใหญ่70กว่าคันรถจักรเกือบ400คันโทรศัพท์ 1,400 กว่าหน่วยเงิน1ตื้อ100กว่าล้านกีบ 4,900 กว่าดอลลาร์สหรัฐและอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งพร้อมนี้ยังสามารถท่อนทมอาวุธศึกได้550กระบอกปืนยาว75กระบอกพันเอกศิวิไลแก้วประเสริฐห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงจำปาซักได้ผ่านดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเรียนการแห่งงานให้นายพ้นตำรวจและกลุ่มกองล้มมูให้ได้ประกอบส่วนเข้าห่วมการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้อาวุธปืนสบับเลขที004ทับนย.ลงวันที่20มังกร2006ของตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการมอบเรียนการป้องกันความสงบที่ประกอบส่วนเข้าห่วมการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสบับเลขที1819ทับปกสลงวันที่23กรกฎดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบใบย่องยอรัฐบาลให้นายพ้นตำรวจและกลุ่มกองล้มมูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดสบับเลขที005ทับนย.ลงวันที่20มังกร2006ขอตกลงว่าด้วยการมอบใบย่องยอของกระทรวงป้องกันความสงบให้กลุ่มกองและย่องยอบุคคลที่ประกอบส่วนเข้าห่วมการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดสบับเลขที1347ทับบกส.ลงวันที่23มังกร2006
ข้อตกลงของกลุ่มใหญ่การเมืองว่าด้วยการมอบใบย่องย่อให้กลุ่มใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบที่ประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวละแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดฉบับเลขที3677ทับกมปศลงวันที่16กรกฎาคม2026ประดับเหรียญกาแห่งงานเหรียญกาป้องกันความสงบใบย่องย่อรัฐบาลใบย่องย่อจากกระทรวงป้องกันความสงบใบย่องย่อกลุ่มใหญ่การเมืองซึ่งมอบโดยสหายอรุณไซสุนนราชเลขาพรรคแขวงจักรพรรดิโอกาสนี้สหายอรุณไซสุนนราชได้แสดงความย่องย่อสมเสยคณะพรรคคณะนำกรมราชการป้องกันความสงบแขวงจักรพรรดิที่ได้เอาใจใส่นำพาซี่นำในการหันเอาเนื้อในของวลาแห่งชาติมาเป็นแผนเวียกอันละเอียดและได้แต่งตั้งคณะหับผิดชอบเฉพาะเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวในการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องหับประกันได้ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกนี้สหายยังได้เน้นให้สืบต่อสุ่มใส่เวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมเวียกงานการเมืองแนวคิดเผยแพร่มติและแจ้งการให้พนักงานสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรนายและพ้นตำรวจตลอดฮอดประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐเพื่อสร้างทัศนะแนวคิดที่นักแน่นยกสูงความเป็นเจ้าการที่มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อตนเองต่อประเทศชาติมีความรับผิดชอบสูงต่อเวียกงานที่ได้รับการมอบหมายปลุกระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการประกอบส่วนในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อต้านปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่จะเกิดขึ้นว่าเฉพาะก็คือปัญหายาเสพติดเพื่อให้ลดลงเหตุให้สังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนั้นก็แมนจำปาซักสุมสายจะตั้งปฏิบัติวละแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลเจ้าอยู่ไสเนาะ
0: อยู่กับหมูนี่แหละ
1: ปันใดเจ้าสิกลับงานกับซานมันเดิกมันเดือนละเด
0: จักหน่อยค่อยกับสิกลับเอาโยกๆๆๆโอ้ยไปกินเหล้าอยู่ไสบ่มีความสุขเมียโทรนำตลอดเอาหมดโยกๆๆๆโยกเสีย
2: เออๆๆเอ้ยกลับก็กลับพร้อมกันแล้วบ่ใจเย็นๆนะแม่เมียก็โทรไปจังซั่นแล้วแล้วเขาเฮียนจบโทรดิเนาะ
3: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
4: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
3: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
5: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
6: เข้ามาความแหงความใจกัน
7: ปกปักรักษา
8: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
9: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
10: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
5: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: เลิกเรียกแต่ละมือต้องได้กินเหล้าโลดแม่นบ่เมื่อใดบ่ได้กินคือสิซักข้าวรถเนาะ
1: เจ้าโคตรเกิดเป็นมือมีแต่จมกับจมเงินข่อยก็หามาให้เจ้าสิเอาหยังอีกโอ้ย
0: ข่อยหันบ่อยากได้หยังดอกนอกจากความอบอุ่นของครอบครัว
1: ข่อยกินเหล้าซำนี้เจ้าก็จมบ่เศร้าจักเทื่อเมื่อนี้สิจมจมจม
0: ข่อยบ่มักเจ้ากินเหล้าแบบบ่ฮู้จักความหลักการก็บ่ฮู้เมื่อเฮือนเมื่อซานกับดึกกับดื่นตลอดบ่ฮู้ฮอดลูกฮอดเมียสิกินข้าวกับหยังเฮ็ดแบบนี้ทุกๆมื้อจะว่ามันถูกแล้ววะ
1: โยเจ้ามันก็โพดก็เหลือละได้ข่อยเฮ็ดหยังก็ผิดไปหมดไปๆๆๆถ้าบ่มักบ่อยากอยู่น้ําข่อยไปอยู่น้ําเงินแม่จ้ะพุ่นไปๆๆนี่ๆๆ
0: โอ้เป็นอย่างเจ้าคือว่าแบบนี้ข่อยอยากให้ครอบครัวเฮามีความอบอุ่นเจ้าผัดมันไหลข่อยหนีซั่นวะ
1: ไปๆๆๆไปนี่ๆๆๆ
2: แม่นหยังก็ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังบ่ผิดกันอยู่มีหยังก็ค่อยเว้าค่อยว่ากันอันใดโตเฮ็ดผิดก็ต้องยอมฟังเมียเด้ไปกินเหล้าซุ่มแซวน้ำหมูก็ให้พรลงลูกเมียเขาเป็นห่วงสุขภาพตัวดอกไปๆๆๆไปนอนตื่นมาจึงเว้ากันใหม่ไป
3: ความสามัคคีหักแพงมิตรภาพที่ดีงามบ่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าแต่เกิดจากความเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อยสถานการศึกษางานมโหรสพต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตโฆษณาในทุกรูปแบบที่เป็นการสุบยู่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการจำหน่ายและการซื้อขายในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้อุปถัมภ์โดยรูปการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคและขายบ่ว่าทั้งกลุ่มหรือทางอ้อมผลิตนำเข้าซื้อขายเหล้าเถื่อนเหล้าปลอมเหล้ามดอายุเหล่าบ่มีสลากบ่มีคำเตือนเป็นภาษาลาวบ่ติดราคาและบ่ติดสแตมป์ตามกฎหมายและระเบียบการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกชนิดส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากหลุดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึกและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐหำฮู้คัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบคูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใส่สารเคมีที่บ่อนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมาบุคคลใส่เครื่องแบบและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา54ข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของรัฐมีพฤติกรรมดังนี้โดยใส่ตำแหน่งหน้าที่ใส่ความหุนแหงบังคับนับคู่ท้วงเอาขอเอาให้หรือหับสินบนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปลอมแปลงเอกสารขาดความรับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า ห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูงอาละวาดตีกันรบกวนเวลาเหตุเวียกเวลาพักผ่อนสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสร้างความยุ่งยากให้สังคมปฏิเสธการกวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล้าอยู่ในเลือดในปัสสาวะหรือลมหายใจมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา56ข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นมีพฤติกรรมดังนี้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยบ่ได้รับอนุญาตสนับสนุนการโฆษณาส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการ

0: อีแม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้อีแม่เฝ้าไปเวียกนี่นะ
1: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
0: เอ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
1: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
0: เอามาเงินเอามาไป
1: ๆซื้อได้บักแล้วไปดีค่อยนี่นะ
0: โอ้ยขอสักนิดนึงก็บ่ได้วะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบ่ฮู้วะเคี่ยวออกมาดินี่ขอสักนิดก็บ่ได้เนาะจะไม่โทษมันเหลือเอามามีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นี่นะเคี่ยวออกมาไวๆตีตายซะว่าย
2: าเสพติดเป็นภัยต่อครอบครัวเป็นคนซัวต่อสังคมฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการลุดพรสิ่งมึนเมาผ่านไปคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้แก่ทานผู้ฟังบนหลายก่อนหน่อยซึ่งพวกเฮาก็ฮู้นำกันแล้วว่าสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมามันเป็นสิ่งที่บ่ดีทำลายสุขภาพทำลายความสุขของครอบครัวและของสังคมเมื่อฮู้แนวนี้แล้วก็อย่าไปพัวพันกับสิ่งเสพติดเหล่านั้นมาฮู้นี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทพกรคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

คณะละครเสียงเคนเล้าของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติภูมิใจเสนอละครวิทยุจากบทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์ในเรื่องผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับสายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: ตามที่พ่อคิดเอาไว้นั่นนะแม่คงจะถือเจ้าของหรือว่าเจ้านายขอห้องหรือบ่ดังนั้นก็คงจะหวังให้เจ้านายเห็นใจเพิ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงหวังได้รับรางวัลพิเศษจากหัวหน้านั่นเองนะ
1: หมายความว่าเขาจะต้องถือกักขังอยู่อีกดนบ่เนาะ
0: เวลานี้ก็พอสรุปคดีแล้วและจากนั้นพอจะส่งให้ศาลพิจารณาตัดสินซึ่งไม่เป็นหน้าที่ของศาลจะพิจารณาเองลูกพอจะเข้าใจบ่ล่ะหึ
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วล่ะพอเฮ็ดถูกทุกอย่างที่เฮ็ดคือพอเว้ามานั่นนะ
0: ดีหลายลูกพอหากแม่ถามถึงเรื่องนี้ให้ลูกน่ะช่วยอธิบายให้แม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็แล้วกันเด้อ
1: เจ้าลูกจะอธิบายให้แม่ฟังเองดอกพ่อ

0: และขอแสดงความสมเชยน้องเป็นพิเศษเดอมารีที่บริหารงานได้ดีหลายอันเป็นสาเหตุที่ให้รายได้สูงขึ้นเป็นลำดับขึ้นแนวนี้พนักงานกรรมกรทุกคนก็ดีใจที่การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสดชื่นเช่นนี้ทั้งหมดนั้นมันแม่นความสามารถของน้องเองนะ
1: ขอบใจในคำสมเชยของอ้ายหลายๆเด้อแต่ทางนั้นและกระทั่งนี้มันบ่แม่นเกิดจากสีมือหรือว่าความสามารถของน้องเองเพียงผู้เดียวดอกมันแม่นความหัวไม้หัวมือของทุกๆคนที่ช่วยให้คำแนะนำแก่น้องโดยเฉพาะก็แม่นอ้ายนี่ล่ะ
0: mm-hmm.
1: และอีกอย่างหนึ่งที่ปรึกษาของน้องก็คือคำผิวและแสงเดือนเขาเจ้าก็ช่วยน้องเต็มทีจึงเฮ็ดให้เวียกงานนี่ก้าวหน้านะ
0: น้องมารีนี่เป็นคนหอมตัวเสมอเนาะได้เห็นว่าขอตัดสินปัญหาที่สำคัญก็เป็นตัวของน้องนั่นแหละส่วนผู้อื่นหันก็เพียงแต่เป็นองค์ประกอบให้แก่การบริหารงานเท่านั้นเอง
1: ไอ้สุบรรณนะอย่าลืมที่ว่าหลายคนที่มีความสมัครคีกันนั่นนะเป็นปัจจัยสำคัญหลายเด
0: ้
1: หากบ่มีความสมัครคีภายในแล้วย่อมเป็นการยากเด้ที่จะประสบผลสำเร็จได้นะ
0: ไอ้เข้าใจดีอยู่ดอกมารีเอาล่ะถือว่าเป็นผลงานแห่งความสามารถของน้องก็แล้วกันว่าแต่ทางครอบครัวของน้องเถาะเป็นใดแด
1: ทุกอย่างก็คือเก่าในลายสุบรรณย่อน้องอยากให้เรื่องที่ไอ้ขอให้สวยนั้นประสบผลสำเร็จจึงอดทนเอาใจดีสู่เสือคือแนวนั้นได
0: ดีแล้วมารีพยายามต่อไปเถาะมันก็เป็นเรื่องยากอยู่ที่พ่อเงินของน้องบ่สวยใส่หน้าที่ให้เกิดรายได้พิเศษเช่นนี
1: ้น้องบ่ฮู้จะอธิบายแนวใดดีพ่อลาบ่เคยสนใจแนวอื่นหลายกว่าเกียรติศักดิ์ศรีของเราเลย
0: ความจริงก็ดีอยู่ดอกแต่ถ้ามีฐานะมีเงินและมีทรัพย์สมบัติแล้วเกียรติศักดิ์ศรีมันก็จะเป็นเงาตามตัวบ่แม่นว่า
1: โดยทั่วไปแล้วก็เป็นคืออ้ายเฝ้ามานี่ล่ะแต่พอเงินของน้องเพิ่นบ่คิดแบบนี้เลยได
0: ้
1: เกียรติศักดิ์ศรีของเพิ่นเป็นความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ต่อหน้าที่นั่นเองด้วยเหตุนี้เรื่องศีลบาตรศีลบุญอีหยังนั้นเพิ่นบ่เคยเอามาใส่ใจเด็ดขาด
0: เป็นหยังเราจึงบ่คิดถึงเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวแดเนาะหากบ่มีน้องเป็นเสาค้ำให้แก่ครอบครัวแล้วอ้ายเชื่อว่าต้องลำบากอยู่ตลอดไปอ้ายนี่ดีที่โศกหายเกินไปคนควยหาทุกวิธีเพื่อให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์นางผัดมาด่วนจากอ้ายไปก่อน
1: แนวคิดและชีวิตของคนเฮานี่นะมันแตกต่างกันคนละอย่างนี่นะไอ้สุบรรณ
0: หือน้องมีหยังบ่มารี
1: นี่เพื่อทุกอย่างในชีวิตของอ้ายก็ครบถ้วนคือแนวนี้แล้วน้องคิดว่าคงบ่มีผู้หญิงคนใดดอกที่จะปฏิเสธอ้ายหากว่าอ้ายต้องการนะเป็นอย่างอ้ายจึงบ่ซอกหาเนาะน้องเสือว่าหลายคนก็สนใจอ้ายอยู่เด
0: ้เรื่องนี้มันบ่ง่ายคือน้องเว้ามาดอกมารีอาจจะมีแท้ที่นางเหล่านั้นสนใจอ้ายนะมันยากอยู่บ่อนว่าอ้ายบ่ฮู้ว่าหญิงคนใดที่จะมีอุดมการณ์คืออ้ายนี่แหละหรือน้องฮู้บ่ว่าใครสนใจอ้าย
1: อ้ายลืมคิดถึงคำผิวแล้วดิ
0: คำผิวจังสั้นวะมารีอ้ายเคยเว้าให้น้องฟังหลายเทื่อแล้วว่าอ้ายหักแพงคำผิวคือกับน้องสาวกิ้งๆของอ้ายบ่ได้หักในฐานะสู้สาวเลยได
1: ้แม่นอ้ายคิดเสียนั้นแท้แต่อ้ายคงบ่ฮู้ดอกว่าความคิดของนางน่ะสวนทางกับอ้ายทุกเทื่อที่อ้ายมาพัวพันกับหญิงคนอื่นนางจะแสดงความบ่พอใจขึ้นมาทันที
0: แม้นแต่การพัวพันระหว่างน้องกับอ้ายแม่นบ่ที่นางบ่พอใจอะนะ
1: น้องบ่อยากเข้าใจเช่นนั้นดอกแต่จากเหตุการณ์ที่คำผิวได้แสดงออกมาอยู่ในเวลานี้มันเป็นการบ่งบอกให้ฮู้ว่านางบ่พอใจในการพัวพันของพวกเขา
0: น้องเป็นคนดีหลายมารียามแนบบุคคลอื่นในแง่ดีเสมออ้ายเข้าใจถึงความคิดของคำผิวได้ดีอยู่หรอกแต่การแสดงออกเส้นนั้นอ้ายบ่มักเลยได้มารี
1: คำผิวเป็นคนหมักได้หมักดีแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากสร้างฐานะของตนให้เป็นที่เสื้อตาสู้ตาของคนอื่นน้องเห็นว่าถือกับอุดมการณ์ของอ้ายอยู่เด้เห็นได้อ้ายจึงจะปฏิเสธนางล่ะ
0: มาลีนี่ได้หับความขอห้องหรือบังคับจากนางบ่จึงเป็นผู้มาเว้าให้เข้าข้างนางแบบนี้นะ
1: อ้ายอย่าเข้าใจผิดเลยติคำผิวละคือหมู่ของน้องเคยสวยเหลือน้องมาหลายเถื่อแล้วเมื่อเห็นว่าหมู่มีความต้องการแล้วน้องน่ะก็อยากจะสวยให้หมู่มีความสมหวังตามจุดประสงค์
0: นั่นแหละมาลีคือการสวยเหลือโดยบ่คำนึงถึงความเดือดร้อนของตนเองนะน้องคิดบ่ว่าเมื่อน้องสวยเหลือให้นางสมหวังนางจะสวยน้องขึ้นได้ใดล่ะ
1: น้องน่ะบ่ฮู้ว่าจะเว้าแนวใดดีละหลายสุบันและก็บ่ฮู้ถึงความต้องการผู้หญิงประเภทใดจึงจะอยู่ในอุดมการณ์ของอ้าย
0: มารี

0: ็นยังอ้ายจึงเนมนะเบิ่งหน้าน้องคือแนวนี้ล่ะมีหยังที่อ้ายสงสัยในตัวของน้องบ
1: ่น้องเคยได้ยินคําผิวเว้าสู่น้องฟังหรือบ่ว่าเมียของอ้ายที่เสียชีวิตนั่นชื่อหยัง
0: เคยได้ยินคําผิวเว้าสู่ฟังคือกันนางบอกว่าเมียของอ้ายน่ะชื่อมาลาซึ่งเป็นชื่อใกล้เคียงกับน้อง
1: ดีหลายมาลีนอกจากชื่อใกล้เคียงกันแล้วความหมายก็อันเดียวกันนั่นแหละพิเศษในนี้ก็แม่นหน้าตาและกิริยาท่าทางของน้องคล้ายคือกับเมียของอ้ายทุกอย่างเลยนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ได้อ้ายทุ่มเทจนถึงสละทรัพย์ก้อนใหญ่คือน้องได้สัมผัสอยู่ทุกมื้อนี้นะมารี
0: อุ๊ยมันยังกันนี่นะไอ้สุบันยืนมือมาคุมมือของเฮาไว้แล้วแนวมึงหน้าอย่างบ่ภาพตานี่หมายความว่าแนวใดเราผู้อยู่ว่าเขามีผัวแล้วเป็นจริงๆต้องแสดงแบบนี้ออกมาล่ะ
1: มารีน้องอาจจะตำหนิอ้ายที่ดวงเกิดน้องขึ้นนี้แต่คอยน้องรับรู้เอาไว้ว่าอ้ายหักน้องมารี
0: โอ้ยปล่อยมือของน้องก่อนเด้อไอ้สุบันคนหับใส่อยู่เฮือนของอ้ายจะเห็นได
1: ้ทุกคนในเฮือนหลังนี้ต้องการให้อ้ายมีความสุขบ่มีไผจะมาห้ามอ้ายได้ดอกเขาเห็นใจอ้ายเสมอได้มารี
0: น้องน่ะมีครอบครัวแล้วเด้ไอ้สุบัน
1: นั่นมันบ่เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญก็อยู่ที่หัวใจ

0: หนึ่งสุขหรือทุกข์พวกเขาก็ผ่านมาแล้วอย่าเห็ดหรือเว้าหยังในสิ่งที่มันจะทำลายเกียรติชื่อเสียงของตนและกับครอบครัวหากบ่ดังนั้นน้องจะเสียใจที่สุดในชีวิตของน้อง
1: เสียงไอ้อนุภาพ
2: น้องว่าหยังก็น้องมารี
1: เออ

0: บอกอ้ายมาติมาลีวังหนึ่งนี่น้องเบ้าหยังในรังเกียจอ้ายหรือบ่ล่ะถ้าน้องบ่บอกอ้ายจะบ่ยอมปล่อยมือของน้องเด็ดขาด
1: ไอ้สุบันความหักที่แท้จริงมันบ่แม่นจะเฮ็ดแบบนี้ได้น้องศรัทธาในคุณธรรมของอ้ายที่เคยบอกน้องว่าต้องการช่วยเหลือคนที่บ่มีความสุขในครอบครัวแต่การกระทำของอ้ายเทื่อนี้บ่ได้แสดงให้น้องฮู้เลยว่าอ้ายน่ะหักน้องด้วยความจริงใจปล่อยมือน้องติถ้าว่าอยากได้คำตอบจากน้องนะปล่อยเถอะ
0: ได้ที่มาลีไอ้ต้องขอโทษน้องด้วยที่ล่วงเกินน้องคือในนี้แต่ขอให้น้องรับรู้เอาไว้ด้วยว่าไอ้หักน้องจากใจจริงนะ
1: ขอบใจที่ไอ้ให้เกียรติปฏิบัติตามคำขอห้องของน้องไอ้สุบันความจริงแล้วน้องก็บ่เคยรังเกียจอ้ายดอกแต่น้องน่ะมีครอบครัวแล้วทั้งอยู่ในฐานะลูกน้องของอ้ายเวลานี้หูคู่ของน้องก็อิจฉาอยู่พอแฮงแล้วสมควรอยู่บ่ที่พวกเขาจะเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องนะ
0: มาลีอ้ายอาจจะเฮ็ดในทางที่บ่ถูกต้องแต่อ้ายขอสาบานว่าอ้ายรักน้องด้วยความจริงใจคิดให้ดีๆที่มาลีอ้ายยกย่องถึงน้องคันนี้แล้วน้องยังบ่เข้าใจอ้ายเถอะบ่
1: อ้ายอนุภาน้องมีความจำเป็นเสียแล้วที่จะต้องหาทางออกจากเงินหลังนี้ให้ได้ถึงน้องจะต้องการเงินแต่ก็บ่หมายความว่าจะยอมให้ผู้ชายที่หวังเพียงความสุขความสมหวังโดยบ่คำนึงถึงศีลธรรมคนนี้เฮ็ดยังตามใจชอบได้น้องเข้าใจดีแล้วว่าคนที่มีเงินจำนวนหนึ่งนั้นเขาต้องการอีหยังแท้มื้อนี้น้องได้ฮู้และเห็นแล้วแต่ความเว้าที่น้องจะเว้าต่อไปหรือได้เว้าผ่านมานั้นเพียงเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น
0: มาลีน้องพ่อหมดเนาะที่จะมาเป็นแม่เฮือนของอ้ายนะเรื่องของผัวน้องนั้นบ่มีปัญหาดอกหากน้องพร้อมนะ
1: ไอ้สุบันน้องได้เว้าแล้วว่าบ่ได้รังเกียจอ้ายแต่ขอเวลาให้น้องจัดการกับเรื่องที่อ้ายขอให้น้องน่ะช่วยก่อนเถาะอ้ายจะบ่ผิดหวังแน่นอน
0: โอ้นี่น้องเว้าแท้ว่ามาลี
1: น้องเว้าแท้ๆนะไอ้สุบัน
0: โอ้
1: เรื่องแบบนี้มันต้องให้เวลาต่อกันพิเศษก็แมนเรื่องที่อ้ายจะซวยหมูนั่นล่ะน้องจะเฮ็ดให้สำเร็จก่อนจึงจะปัดเคลียร์พวกของน้องทันที
0: อ้ายดีใจหลายมาลีที่ให้ความหวังแก่อ้ายเสียนี่นะตกลงมาลีเชิญที่มาลีดื่มเพื่อความสุขสมหวังของพวกเขาแน่นะครับ

0: เป็นได้สำนึกผลการติดตามเรื่องที่อ้ายมอบให้น้องนั่นน่ะได้ข้อมูลอย่างใดล่ะ
1: ก็พอได้อยู่อ้ายได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดเจนได้อ้ายหมู่ของอ้ายบุญมากที่มีปัญหาเรื่องลูกของเพิ่นก็อยู่ในเวลานี้ก็มีหมู่ของเพิ่นคนนึงที่ร่ำรวยสมควรอ้ายบุญมากอาจอาศัยคนผู้นี้เพื่อว่าหาช่องทางช่วยลูกของเพิ่น
0: มันไผล่ะสมนึก
1: หาเพิ่นชื่อว่าสุบรรณได้เป็นนักธุรกิจการค้าที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่รู้จักกันอยู่ในวงการค้าและสังคมสุบรรณนี่เขาเป็นพ่อหมายบ่มีลูกสร้างความสุขด้วยการแสดงความเมตตากับผู้หญิงที่มีปัญหาทางด้านการใช้จ่ายโดยที่เขาจ่ายเงินหรือว่าให้เงินไปจนบ่คำนึงถึงการสิ้นเปลืองบ่ได้ว่าบ่รอดแม้แต่คนเดียวเลยล่ะสำคัญก็แม่นลูกและเมียของพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญสำคัญอยู่ในวงการรัฐของเขา
0: อันนี้ก็แสดงว่าเขาเฮ็ดไปเพื่อวางผลจากหน้าที่ของผู้ปกครองหรือว่าผัวของนางที่ตกเป็นเหยื่อแม่นบ่ล่ะ
1: ถูกต้องอ้ายนั่นแม่นวิธีการของเขาแล้วก็อันนี้นะอนุภาพ
0: มีอย่างบ่สำนึก
1: บุคคลผู้ที่น้องกล่าวถึงนี่นะเป็นหัวหน้าของเอื้อยเองได้
0: เป็นหัวหน้าของมารีแม่นแท้วันที่สมนึก
1: เป็นความจริงทุกอย่างไอ้อนุภาพเมื่อน้องได้ข้อมูลนี้น้องก็รู้สึกตื่นตกใจที่สุดเลยล่ะเพราะว่าบุคคลผู้นี้ตั้งแต่ได้ทวงมือกับเอ้ยมารีแล้วมาฮอดตอนนี้ก็แต่งตั้งให้เอ้ยมารีเป็นผู้อำนวยการห้างค้ามารีดีพาร์ทเมนต์สโตร์ซึ่งหมายถึงเขามีแผนบางอย่างไว้แล้วประการสำคัญของบุคคลผู้นี้ก็คือว่าการหลีกเลี่ยงภาษีนั่นเอง
0: แม่นอย่างกันมารีลงตัวเข้าไปหาถ้ำเสือแล้ววะนี่ด้วยเหตุนี้เองระยะหลังนี่น้องจึงมีความแตกต่างกันกับแต่ก่อนปานฟ้ากับดินแต่น้องบ่ฮู้ดอกว่านั่นแม่นเลขกลของผู้หวังผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาย้อนน้องบ่เขาเลิกถึงจิตใจของบุคคลผู้นี้ดีพอจึงหาทุกวิธีบ่ว่าจะเป็นน้องเองก็คือลูกได้ขอห้องให้อ้ายน่ะซวยพักพวกของพวกคนผู้นี้อย่าคิดเลยมารีว่าสิ่งที่เขาต้องการน่ะจะสมหวังดังใจเอาไว้มีแต่น้องนั่นล่ะที่จะเกิดความเสียใจเมื่อมื้อนั้นหักมาถึงอ้ายจะพยายามซวยน้องให้หูแจ้งตาใสขึ้นจนสุดความสามารถขอให้เหตุการณ์ที่บ่คาดฝันและก็บ่เป็นที่เพิ่งปรารถนานี้อย่าฝ้าวเกิดขึ้นกับน้องก่อนที่อ้ายจะยืนมือเข้าไปซวยเหลือเถอะ
1: อนุภาพปัญหานี้อาจจะเฮ็ดอย่างใดเนาะในเมื่อเมียของอ้ายก็มีส่วนเข้าไปอยู่ร่วมนำขึ้นอย่างนี้นี่นะ
0: สมนึกถ้ามันจะมีเมียอ้ายเข้าไปอยู่ในปัญหานี้ซึ่งจะเป็นเจตนาหรือถูกหลอกลวงด้วยวิธีการใดก็ตามหากมารีมีส่วนกระทำความผิดแล้วอ้ายจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง
1: เวลานี้ก็หน่วยงานของพวกเขากำลังติดตามการเคลื่อนไหวของเขาอย่างใกล้ชิดเฉพาะก็แม่นเรื่องการหลบหลีกภาษีนั่นเองล่ะ
0: ดีเลยล่ะสมนึกบัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่อย่าให้รอดสายตาไปได้อย่างได้ขาดและส่วนเรื่องของมารีนั้นน้องบ่ต้องเป็นห่วงหรือว่าเกรงใจไผเลยไผเฮ็ดผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายและปฏิบัติตามนี้
1: เจ้าน้องจะปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเข้มงวดที่สุด

0: คือว่าสีหน้ามนมองเทลาสีพรมื้อนี้สงสัยคือสิได้เหมือกับเอื้อครูซะแล้วล่ะเพราะว่าบ่ทันเห็นพ่อกับแม่มาหับจักคนเลยบ่สบายใจเรื่องนี้แม่นบ่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเป็นหยังแม่จึงบ่มาหับตั้ง2มื้อแล้วได้แม่บ่มาหับน้องเมื่อวานนี้แม่ก็บอกน้องว่าค่าเวียกเลยบ่ได้มาเลยสัญญาว่าจะบ่เป็นแบบนี้อีกมามื้อนี้ก็บ่มาอีกคือเก่า
0: อย่าคิดหยังให้หลายเกินไปเลยสิพรแม่ของน้องคือจะคาเวียกอีกเพราะว่าเฮ็ดเวียกการค้านี่นะมันต้องแล่นนําเวลาเด้ถึงแม่นว่าแม่กับพ่อจะบ่มาหับน้องก็ยังมีเอื้อยคอยเบิ่งแยงและส่งให้ถึงเฮือนอยู่แล้ว
1: แต่น้องบ่สบายใจเลยที่มีปัญหาคือผ่านมาเกิดขึ้นอีกน้องคิดว่าคงจะเกิดปัญหานี้อีกต่อไปดิครู
0: อ้าวเป็นอย่างน้องจึงคิดเสียนั่นล่ะหรือว่าพ่อกับแม่ของน้องผิดใจกันคือผ่านมาบ
1: ่น้องก็บ่เห็นเพิ่นผิดเถียงกันอีหยังดอกไอ้ครูแต่มีปัญหาหนึ่งที่น้องคิดว่าจะเป็นสาเหตุที่แม่บ่มาหาน้องใน2มื้อนี้นะ
0: เอ๊มีหยังบ่สิพรที่น้องเชื่อว่าจะเป็นสาเหตุคือน้องเว้ามานี่นะพอจะเว้าสู่เอ้ยฟังได้บ่ล่ะหรือหากบ่สามารถเว้าก็บ่เป็นหยังดอกเพียงแต่ให้น้องอย่าคิดหลายเท่านั้น
1: น้องบ่มีหยังปิดบังเอ้ยครูดอกเพราะเอื้อยเคยเอาใจใส่เบิ่งแย้งช่วยเหลือน้องมาโดยตลอดอยู่แล้ว
0: คันซั่นก็ลองเว้าให้เอื้อยฟังเบิ่งดูบางเทื่อเอื้อยอาจจะช่วยแนะนำทางออกให้น้องก็ได้เว้าที่สิพร
1: เจ้าคือจังซี่นะเอ้ยครูตอนช่วยมื้อก่อนนี่แม่ได้เว้าและถามน้องถึงเรื่องของพ่อและเอ้ยครูพร้อมขอให้น้องช่วยเพิ่นโดยให้เว้ากับพ่อซึ่งทั้ง2ปัญหาแม่ได้เว้าแบบนี้กับน้อง

0: แม่นยังกันเฮากลายเป็นผู้ต้องสงสัยจากเอ้ยมาลีว่าหากกับอ้ายอนุภาพแล้วจังซั่นวะการกระทําของเฮาแม่นความหวังดีต่อครอบครัวของเพิ่นแล้วเป็นหยังเพิ่นจึงตีราคาเซ็นนี่บ่คิดเลยว่าเอ้ยมาลีจะเบิ่งเฮาในแง่ห้ายไปได้ประการหนึ่งที่สิพรเว้าสู่เฮาฟังก็แม่นเรื่องที่อ้ายอนุภาพบ่ยอมให้ความร่วมมือตามที่เมียของเพิ่นเสนอซึ่งคงเป็นปัญหาที่เฮ็ดให้เอ้ยมาลีบ่รับบ่มารับสีพรได้2มื้อแล้วเด็กน้อยที่น่าสงสารของเอื้อยถึงจะถูกการสงสัยปานใดก็ตามเอื้อยจะเฮ็ดหน้าที่ของครูต่อไปพอคิดว่าเอื้อยเฮ็ดดีที่สุดแล้วมื้อหนึ่งดอกที่แม่ของเจ้าจะเข้าใจเอื้อยครู
1: เฮ็ดสีหน้าเศร้าๆแบบนี้แสดงว่าเอ้ครูเสียใจแล้วก็จิบ่าวน้องกลับเมื่อนะแม่นบ่เนาะ
0: บ่แม่นดอกสีพรเอ้ยเพียงแต่คิดว่าเป็นหยังแม่ของน้องจึงเข้าใจผิดเซนนี่ทั้งที่เอ้ครูก็เฮ็ดหน้าที่เพื่อให้น้องปลอดภัยอย่างดีที่สุดแล้วสำหรับน้องนั้นบ่ต้องคิดหรือวิตกหยังดอกเอ้ยครูยังหักและจะพาน้องเมื่อคือเก่านั่นล่ะ
1: เอ้ยครูบ่ย้ำแม่ของน้องเว้าให้บ่ว่าการที่ไอ้ครูเอาใจใส่น้องก็ย้อนว่าหากกระพอของน้องนะ
0: สิพรการสร้างความดีนั้นผลได้รับมันอาจจะช้าแต่ยาวนานบ่มีไผจะหลีกพ้นจากคำนินทาของคนอื่นดอกฉะนั้นจงสร้างความดีไปเถอะเพื่อความสุขและความเจริญจะเกิดขึ้นกับเฮา
1: ขอบใจได้หลายที่ไอ้ครูแนะนำความดีให้แก่น้องหากเป็นการเข้าใจผิดของแม่แล้วน้องขอโทษต่างแม่เด้อ
0: บ่มีหยังดอกต้องขอโทษเออเฮาเมื่อกันเถาะไป
1: เจ้าเอ้ยครู

ู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงไสไพมณีธรรมวงศาอุลาราชจักรศรีจันทร์แพงคำหักไกสอนวิษณราษฎร์บัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอัมไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพร่พันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แมนประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ําลําเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ํามีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามมาฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการเพลงก่อนเที่ยงที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ่อกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz สบายดีมิตรรายการทุกท่านทุกคนที่มารับฟังบรรยากาศเที่ยงเนาะทุกมือเลยพบพ่อกันทุกมือทางระบบ AM นะส่วนระบบ FM 103.7 MHz กะแมนวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์เนาะแต่ถ้าผู้ใดอยากฟังทุกมือแนะนำติดตามทางระบบ AM เด้อขอบใจมิตรรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังมือพักมือพรก็ยังเปิดวิทยุรับฟังรายการพร้อมกับการเฮ็ดเวียกไปนำฟังรายการไปพ่อมบางคนก็กินข้าวเที่ยงไปนำฟังรายการไปพ่อมบางคนก็โอ้ยังเฮ็ดเวียกอยู่เด้อมาล่ามาการวันซันเดย์เนาะบางคนก็ใช้ยานยานพาหนะอยู่ขับรถอยู่ก็ขอให้ขับขี่กันด้วยความปลอดภัยเป็นแล้วได้เสาร์อาทิตย์ปรินไปเที่ยวใส่มิตรรายการก็หวังว่าบางคนก็จะได้พักผ่อนบางคนก็อาจจะได้ใช้เวลากับครอบครัวเอาเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์มีรายการใช้เฮ็ดอย่างแน่เนาะแตกต่างกันออกไปโดยรวมแล้วก็อยากให้ทุกท่านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะน้องๆที่ว่าเสียงเงียบห้อยแล้วเนาะพักเฮียนแล้วบางคนอาจจะไปเฮียนเพิ่มบางคนก็บ่ทันได้พักเฮียนได้ยังไปเฮียนเพิ่มคือเก่าบางคนก็ได้พักเฮียนบ่ได้ไปเฮียนเพิ่มก็ช่วยเวียกงานพ่อแม่หลีกเลี่ยงเด้อไปตั้งกลุ่มแก๊งนี่นะทัดผู้ฟังการตั้งกลุ่มแก๊งปัจจุบันนี้วัยรุ่นอายุ10กว่าปีเพศชายพากันแข่งรถบึ้นรถบึ้นคันเร่งบึ้นบึ้นบึ้นอยู่ยามมื้อค่ำมื้อคืนซอกตั้งแก๊งดื่มสิ่งมึนเมานำกาท่อมยาเสพติดดูดพอตต่างๆตั้งกลุ่มแก๊งเฮ็ดให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมล่าสุดก็มันเห็นกลุ่มแก๊งวัยรุ่นเลาะยามมื้อคืนเนาะก็คือก่อเหตุยาสิงเอารถจักรอันนี้ล่าสุดก็ได้ยินว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่จับได้หลายทันแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเนาะบางคนนี่อายุเพียงแค่16ปีบางคนก็18บางคนก็22เพิ่นมาตั้งกลุ่มแก๊งกันโอ้ยอันนี้น่าเสียดายอนาคตของชาติเด้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่ว่าซื้อรถจักรให้ลูกนะก็ขอให้ติดตามแน่ว่าลูกขี่ไปใส่ยามมื้อค่ำมื้อคืนเนาะ1ก็เพื่อความปลอดภัย2มาก็เพื่อบ่ให้ไปมั่วสุมกับกลุ่มคนบ่ดีหั่นแหละว่าซั่นซะส่วนหลายวัยนี่นี่ก็ถูกสักส่วนได้ง่ายถูกสักจุงได้ง่ายเนาะเอ้าฝากกันไว้ละกันเนาะต้นรายการโคซกบี้จะพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเพราะว่ามี2เพลงมาฝากมาตอนมีรายการทุกท่าน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

กับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันทางระบบ FM 103.7 MHz ในวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์ส่วนวันระบบ AM ขึ้นกลาง567 GHz แม่นพบพ้อกันนี่เป็นประจำเลยทุกๆมื้อออกอากาศกันแม่น 11:00 น. ถึง 12:00 น. บ่ขาดจักมื้อนำวินรายการเนาะก็จะได้สลับซับเปลี่ยนกันแดขอสกบี้แดสมมาลาแดสลับซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการให้มีรายการทุกท่านได้รับฟังหั่นแหละสำหรับมื้อผักพรเสาร์อาทิตย์นี่เขาสกปี้ก็จะบ่ได้ฝากข้อมูลข่าวสารอย่างหลายเด้อนอกจากนี้เขาก็บ่ได้ออนไลน์หนาไม้กันเนาะในวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นนี่เต็มที่เลยกับผลงานเสียงเพลงมักหักศิลปินทานได้ที่ว่ามีรายการมักจะขอกันเข้ามานี่เขาสกปี้ก็จะเปิดให้ทุกท่านได้รับฟังกันแบบเต็มทีในวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละเนาะอ่ะเว้ามาแล้วก็พร้อมแล้วกับสองเพลงจากทางรายการพวกเขา

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
2: พามิตรรายการทุกท่านกลับมาอยู่น้ำกันกับโคศกบีในรายการเพลงก้อนเทียงเป็นอะไรแน่ถึกอกถึกใจกันบ่ท่านผู้ฟังมีบ่ไหนนี่บางคนที่ว่ามักเป็นเพลงลาวสมัยหรือว่าเอิ้นว่าเพลงสติงนะเนาะหรือว่ามีอากาศอีสลายแล้วมักแต่เพลงบ้านนามักแต่ลำซิ่งมักแต่หมอลำบ่ทุกท่านเนาะแต่ว่าส่วนหลายแล้วเห็นพากันขอเพลงนี้ออกไปทางแนวซึ้งๆได้เนาะวัยรุ่นที่ฟังรายการเฮาก็จะมักแนวนี้เนาะทุกท่านเนาะก็เอาเลือกเอาถูกใจมิตรรายการเนาะมาฝากมาต้อนให้ทุกคนได้รับฟังถูกใจแน่บ่ถูกใจแน่ว่ากันไปเนาะบางเทื่อถูกใจเฮาบ่ถูกใจเพิ่นถูกใจเพิ่นบ่ถูกใจเฮาเนาะทุกท่านเนาะเอาถ้าผู้ใดถูกใจศิลปินท่านใดก็อย่าลืมบอกโคศกบีมาได้เติมเด้อทุกท่านเด้อโคศกบีก็จะสลับกันไปศิลปินหญิงศิลปินชายเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันเติมสำหรับเพลงนี้นี่ฟังให้มีรายการเด้อจากใจสาวเฮือนแพ้เสียงห้องของสาวติ๊งน้อยพลอยไพลินตามด้วยทำดีโบมิค่ะของศิลปินเวียงอนุสัย

0: ล่ามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เขาไปบริจาคเลือดมาเธอนี่เป็นเธอที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านเนี่ย
1: เขาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นั้นนั่นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเขานี่นะเขาบริจาคมาแล้วนี่ห้าครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนรับห่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาๆ มาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: เป็นอะไรถึกอกถึกใจบอเพลงตามคำขอให้มิดรายการได้หับฟังไผ่ขอมาล่ะฝากให้ทางอาจารย์บุญมากเด้อที่หับฟังอยู่ทางอนาทงปงเนาะหับฟังอยู่ทางหงเฮียนอนาคนพิการตาเนาะก็ขอฝากให้เพิ่นบิดมิดรายการประจำก็กันได้เนาะสลายแล้วเพิ่นส่งขอความมาทาง Facebook เนาะบ่ฮู้ว่าได้ฟังบอคันว่าได้ไล่สดนี่โคศกปีก็สิได้ส่งลิงก์ให้เพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าถามข่าวหาเพิ่นนี่หลายเทื่อเนาะเพิ่นก็มักส่งความมาทิ่มปลาไว้เนาะขอบใจทุกคนเด้อที่ว่ายังรับฟังอยู่เนาะอ้ามื้อพักผ่อนมิดรายการเป็นแนวใดพักกันกินข้าวเที่ยงบ่ทุกคนแล้วหรือยังเนาะกินข้าวเที่ยงนี่นะบางเทื่อเด้อคันว่าไปล่าไปการนี่โอ้เฮาจะกินถึกตามโมงตามเวลาอยู่เพราะว่ามันต้องพักเป็นโมงเนาะคันบ่กินก็คือบ่ได้เป็นภาคบังคับคันบ่กินนี่ก็เข้ามาเฮ็ดเวียกต่อสิได้เมื่อกินข้าวกับแรงก็หิวเนาะแต่คันว่าอยู่เฮือนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะท่านผู้ฟังเป็นบ่ว่านอนจนลืมตื่นนอนจนแบบโอ้สวยแล้ววะนี่ข้าวเช้าก็บ่ได้กินข้าวสวยก็บ่ได้กินแม่นอยู่ถึงเฮาจะบ่รู้สึกอยากแต่ห่างกายมันก็ยังต้องการได้ทุกท่านห่างกายยังคงเฮ็ดเวียกได้เวลาตื่นขึ้นมาระบบต่างๆมันก็กระตุ้นให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานระบบเผาผ่านมันก็เผาผ่านไปย่อยไปแต่คิดสภาพแม่ย่อยแต่บ่มีหยังให้ย่อยหั่นนะอันนี้ระวังเป็นกระเพาะเจ็บกระเพาะเด้อทุกท่านเด้อกดไหลย้อนโดยเฉพาะแล้วคนอายุหลายเป็นกดในกระเพาะอาหารหลาย

อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการมื้อนี้แล้วขอซกบี้ขอบใจทุกท่านหลายๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและก็ยืนน้ำกันเนาะมื้ออื่นอย่าลืมติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงได้ไหมสำหรับมื้อนี้ขอจากลามินรายการทุกท่านไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมปรึกษาหารือสองฝ่ายลาวเยอรมันครั้งที่สองการร่วมมือด้านพลังงานในอนาคตบ่ควรจำกัดเพียงการเสริมต่อเครือข่ายไฟฟ้าแต่ควรพัฒนาการสร้างตลาดไฟฟ้าที่มีกฎระเบียบโปร่งใสและหับห้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยืนยงการปฏิบัติเวียกงานจดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางของแขนงโยธาธิการและขนส่งผ่านม้าจัดตั้งปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายการส่งออกสินค้าจากอเมริกาลาตินไปจีนเพิ่มขึ้นซะหาส่วนห้อยใน3เดือนทำอิฐของปีนี้เมียนมาปิดซิมการ์ด 143,400 กว่าซิมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศทานธงรุณศรีสุริประธานประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้ายื่นสารตาตั้งของบรรดาทูตแต่งตั้งต่างประเทศจาก3ประเทศเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำลาวเซนทานบัตเทอร์ดาวาคูเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทานนางเฮเรนเซียวเร่ตากาโรอาอีอูฟาลนีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของนูเวนเซลังประจำลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงบางกอกราชอาณาจักรไทยทานกาบาเซนีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ประจำลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนในโอกาสนี้ทานธงรุณศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและสมเซยต่อบรรดาทูตที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มคนใหม่ประจำลาวในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมานว่าด้วยประสบการณ์ทางด้านการทูตบทเรียนและความรู้ความสามารถที่อุดมสมบูรณ์ของบรรดาทูตจะสวยสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายระหว่างลาวและบรรดาประเทศดังกล่าวให้ได้รับการพัฒนาขึ้นสู่บัดเก้าอันใหม่ในต่อหน้าเป็นต้นสุขโยการเล็กเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของบรรดาการน้ำขันสูงไปจนถึงการไปมหาสู่ระวางประสาสนสองซาดด้วยกันเพื่อเป็นพื้นฐานอันดีและนักแน่นให้แก่การปรึกษาหรือหวมกันในต่อหน้ารวมทั้งการส่งเสริมการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแขนงการอื่นๆที่สองฝ่ายมีท่าแหงและมีความสนใจหวมกันพร้อมเดียวกันนี้ก็เสนอมายังบรรดาทูตจงสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของเราเพื่อสืบต่อสุขโยการจะตั้งปฏิบัติบรรดาคอลี่เริ่มที่การน้ำขันสูงของสองฝ่ายได้ลงน้ำห่วมกันในระยะผ่านมาให้ปรากฏผลเป็นจริงเสนอให้บรรดาทูตญาติโอกาสไปเยี่ยมยามบรรดาแขวงต่างๆของเราเพื่อเห็นได้ถึงการพัฒนาตัวจริงของบรรดาแขวงส่วนญาติเยงและคนคุยบรรดานักธุรกิจนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนอยู่เราให้หลายขึ้นนอกจากนี้ท่านประธานประเทศยังได้ฝากความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐไปยังบรรดาการนำสองสามประเทศเพื่อนมิตรและถือโอกาสนี้อวยพรให้บรรดาทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวในครั้งนี้ในโอกาสเดียวกันนี้บรรดาทูตที่เข้ายืนสันตาตั้งในครั้งนี้ก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำเว้าอันชุบงามของท่านประธานประเทศลาวและการต้อนรับอันอบอุ่นในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนอย่างสุดความสามารถเพื่อสืบต่อสุขยุ่งส่งเสริมสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีกับลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆตอนเช้าวันที่16มิถุนายนที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวท่านบกคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้ตั้งหน้ารัฐบาลลาวเข้าร่วมไว้อาลัยและเซ็นปลื้มไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวสิรราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งมีเนื้อในดังนี้ในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภาสระกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวสิระราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยการจากไปของพระองค์บ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียเจ้าหญิงที่เป็นมิ่งขวัญเป็นที่เคารพหักของปวงชนชาวไทยทางซาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียญาติมิตรที่ใกล้ชิดผู้ที่มีคุณงามความดีของประชาชนลาวอีกด้วยในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งและขอแบ่งเบาความทุกโศกมายังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และปวงชนชาวไทยมาณโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัสรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวสิระราชธิดาไปสู่สุคติ
1: โดยสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแถลงการห่วงบ่ด้วยการหุ้มมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศลาวและกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันซึ่งได้ลงนามในปี2019ที่แบกแล่งสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเยอรมันได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือสองฝ่ายครั้งที่สองห่วมกันในวันที่23มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมันนครหลวงแบกแล่งประเทศเยอรมันคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านเอกภาพพันธวงศ์หัวหน้ากรมเอรบและอเมริกากระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นประธานห่วมกองประชุมกับท่านทูตโยฮาฮิมเบตเทเลฮับพิโซบเรียกงานอาซีตะเวนออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์และการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและเยอรมันที่ได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาซึ่งแสดงออกในการหัวมือในหลายของเขตเวียกงานในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายต่อกับการหัวมือทางด้านการเมืองสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการพบพันหัวมือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเยอรมันผ่านกลไกกองประชุมปรึกษาหรือสองฝ่ายนอกจากนี้สองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายการหัวมือทางเศรษฐกิจในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในโอกาสนี้ฝ่ายลาวยังได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเยอรมันในการหัวมือเพื่อการพัฒนาในตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเชื่อเหลือบรรดาโครงการต่างๆที่สำคัญและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวในสายพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาเยอรมันได้ให้การเชื่อเหลือผ่านขอบการหัวมือสองฝ่ายและหลายฝ่ายโดยเฉพาะการหัวมือด้านวิชาการผ่านห้องการหัวมือเพื่อการพัฒนาเยอรมันหรือGIZ และการหัวมือด้านการเงินผ่านธนาคารพัฒนาในหลายโครงเขตเวียกงานศิลป์กสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการศึกษาทางด้านสายวิชาชีพพื้นฐานโครงหลังสุขาภิบาลการเงินสีมือแห่งงานการปกครองที่ดีและการสร้างหลักแห่งกฎหมายพร้อมทั้งการประกอบส่วนสนับสนุนและการหัวมือผ่านสภาพเอรบทีมเอรบอาเซียนเยอรมันคณะกรรมการแม่น้ำของสมาคมมิตรภาพลาวเยอรมันและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้มีการแจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนโยบายที่เป็นบุริมสิทธิ์ของกันและกันโดยเฉพาะฝ่ายลาวได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในท้ายปี2016นี้และได้เสนอให้เยอรมันสืบต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวคือดังผ่านมารวมทั้งการให้สิทธิพิเศษทางด้านการค้าและการช่วยเหลือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆแก่ลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อหับประกันให้เป็นไปอย่างโรงเรียนมีคุณภาพและยืนยงนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและคำคิดคำเห็นต่อปัญหาภาคพื้นและสากลอันพื้นดินที่มีความสนใจร่วมกันสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการพันหัวมืออันดีภายใต้กลไกที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าระหว่างสองประเทศและอนาคตเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมทั้งได้ยืนยันสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากล
0: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำของแม่น้ำลันซางครั้งที่10โดยมีท่านอาคมเดชวงไซประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวท่านทองสวรรค์แก้วคุณยิ่งห้องผอมหน่วยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนและการนำของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านอาคมเดชวงไซได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ จากการเสื่อมต่อสู่ตลาดไฟฟ้าห่วมโดยเน้นว่าการห่วมมือด้านพลังงานในอนาคตบ่ควรจำกัดเพียงการเสื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้าแต่ควรพัฒนาการสร้างตลาดไฟฟ้าร่วมกันที่มีกฎระเบียบความโปร่งใสและหับห้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยืนยงท่านยังได้นำเสนอบทบาทของลาวในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความสำเร็จของโครงการเสื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวและการหัวมือระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับไชน่า Southern Power Grid ในการซื้อขายไฟฟ้าข้ามสายแดนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวของภาคพื้นนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นหนักว่าความหัวมือระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและ CSG เป็นตัวแบบที่สำคัญในภาคพื้นแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างในการหัวมือพัฒนาตลาดไฟฟ้าห่วมเพื่อหับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยืนยงของภาคพื้น
1: ผ่านมาการปฏิบัติเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถกวดสอบได้และหับประกันความสงบของสังคมในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมืองพุทธมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าถึงว่าลาวได้มีกฎหมายทางหลวงที่ออกครั้งทำอิฐในปี1999และได้ปรับปรุงหับห้องในปี2016แต่ยังมีประชาชนจำนวนหลายที่ยังบุกรุกเข้ามาปลุกสร้างในเขตสงวนทางหลวงรวมทั้งการออกไปตัดดินจำนวนหนึ่งซึ่งกวมเอาเขตสงวนทางด้วยเหตุนี้เมื่อมีโครงการพัฒนาทางที่นำใส่ถึงจากองค์การสากลจึงต้องได้เสียงบประมาณของรัฐจำนวนบ่น้อยเข้าในเวียกงานสุดเสยและยกย้ายสิ่งขีดขวาง
2: สำหรับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจริงแวดล้อมในระยะผ่านมานี้เนาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งขีดขวางอันนี้ที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดติดกับขั้นตอนขั้นตอนการของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะกับปัญหาเสียงของสังคมเท่านั้นเนาะอันที่หนึ่งนี้เวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งขีดขวางในการจัดตั้งปฏิบัติให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่พวกเขาได้กำหนดไว้นะได้มีกฎหมายทั้งหลวงที่ออกในปี1999และปัจจุบันนี้ที่นำห้องในปี2016นอกนั้นกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ยังได้ออกดำรัสว่าโดยเขตสงวนทั้งหลวงแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนหลายยังบุกรุกเข้ามาปลูกสร้างในเขตสงวนทางรวมทางออกใบตัดดินจำนวนหนึ่งจึงข้าพเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนในข้อต่อไปนั้นในการจัดตั้งในวัตถุจริงเนาะ
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเต็มว่าเพื่อลดพรงบประมาณในการสดเสยผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางอนาคตคณะยุทธาธิการและขนส่งต้องได้เอาใจใส่เผยแพร่ผันขยายกฎหมายทางหลวงและดำรัสไปด้วยขีดสงวนทางหลวงให้กว้างขวางและทั่วถึงกว่าเก่า
0: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสระบันสมทบกับภาคส่วนธุรกิจผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและประชาชนภายในแขวงจัดกิจกรรมหวมแห่งหวมใจปลูกต้นไม้ประดับและขบวนการเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณเส้นทางเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติตัดหล่อตัดหังแขวงสระบันอย่างเป็นขบวนฟื้นโดยมีการนำของแขวงเข้าหวมท่านปอคายเขียมมณีต่างหน้าผู้ประกอบการร้านอาหารเฮือนผักและโรงแรมให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างกิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับและเก็บขี้เหงื่ออยู่สถานที่ท่องเที่ยวตัดหล่อตัดหางในครั้งนี้แม้นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้บุกระดมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนโรงเรียนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันอนามัยรักษาความสะอาดและพัฒนาสถานการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงตลอดไป
3: สร้างกิจกรรมตัวนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นสวนสีเขียวบ้านสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวบ่ว่าภายในและต่างประเทศภายหลังที่ปลูกแล้วพวกเฮาจะได้เฮ็ดหัวและปกป้องรักษาพดหนามกลัวจะให้ต้นใหม่หันติด
0: ท่านสิทธิเดชจันทบุตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงสระบันให้สัมภาษณ์ว่ามีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประกอบส่วนรักษาความสะอาดแล้วสิ่งสำคัญแม้นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษามีความมักหักความสะอาดและหักธรรมชาติสีเขียวในระยะผ่านมาผู้ประกอบการในเขตนี้ได้ให้การสุขยูส่งเสริมการเรียนการสอน โดยการหับเอานักศึกษาลงฝึกงานและปฏิบัติตัวจริงเพื่อตอบสนองตามหาหลักมนของการศึกษาม
4: ื้อนี้พวกเฮาก็ได้นำผ้าเอาบรรดาครูอาจารย์และน้องนักเรียนมาสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งโรงเรียนพวกเฮาที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวพวกเฮาก็ต้องได้มีส่วนร่วมในการกับชุมชนกับเขตท่องเที่ยว
0: กิจกรรมครั้งนี้แม่นการร่วมมือแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่นเพื่อแนะใส่เฮ็ดให้สถานที่ท่องเที่ยวตัดหลอตัดหังมีความสะอาดจบงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้หลายขึ้นในแต่ละปีสำหรับจุดที่ร่วมกันอนามัยและปลูกต้นไม้ในครั้งนี้แม่นเริ่มจากทางเข่าตัดหังเบื้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไปหาตัดเลาะจนฮอด3แยกจุดแหวกเข่าตัดสูงส่วนแนวพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในปีนี้แม่นต้นดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติโดยได้ปลูกเลี้ยงตามสายทางเข่าออกสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเชิญทานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อพรุ่งนี้ทานบุญลายบุตรที่กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมแผนกการเกี่ยวข้องได้ลงสุกโยติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่เมืองกะลึมโดยการต้อนรับของทานสายคำแก้วบุญปานกรรมการผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองกะลึมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ทานสายคำแก้วบุญปานเลขาคณะบริหารงานผักเมืองกะลึมได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของเมืองในระยะ15เดือนผ่านมาโดยเฉพาะการจัดตั้งพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางภาคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะผักแขวงเสกองและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะผักเมืองซึ่งได้อาจจะใส่นำพาสีนำศึกษาคมเวียกงานการเมืองนำพาแนวคิดเฮ็ดให้สมาชิกผักพนักงานทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วเมืองมีแนวคิดอุ่นเอียงทนเทียงเสื่อมั่นต่อการนำพาของผักปฏิบัติกฎระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดเสริมสามารถรักษาเสถียรภาพทั้งด้านการเมืองสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองโดยพื้นฐานเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเป็นปกติต่อเนื่องการเก็บและหับของงบประมาณรวมทั้งแขวงดุลปฏิบัติใด30กว่าส่วนห้อยได้เอาใจใส่นำพาสีนำจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรางเส้นทางคมนาคมไปสู่บ้านต่างๆที่อยู่เขตชนบททางไกลสองเลขได้สุขยูส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าการผลิตกสิกรรมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมาเลซีเพื่อท้องผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: สุดอบรมฮัดแอบการทหารการเมืองพลัติการเทคนิคประจำปี2016ของกองห้อย570ทหารแขวงอัตตปือจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้มีพันโทแสงเพชรศิลาเพชรห้องห้องเสนาธิการทหารแขวงอัตตปือพร้อมด้วยพนักงานนักหบภายในกรมกองข่าวห่วม
6: สหายหอยโทสายพือเซงลีวันพารากองหอยหา70ได้ขึ้นผ่านเพนการอบรมหัดแอบการทหารการเมืองพลัติการและเทคนิคประจำปี2026ว่าโดยการจัดตั้งอบรมหัดแอบการทหารการเมืองพลัติการเทคนิคซึ่งการอบรมหัดแอบในครั้งนี้จะได้ดำเนินเป็นเวลา180วันในนี้จะได้อบรมผักความหูทั่วไป30วันอบรมเวียกงานเสนาธิการ20วันอบรมผักการเมืองสิบวันอบรมพลัติการ10วันอบรมเทคนิค10วันทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความหูความสามารถทางด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีให้พนักงานนักขบอยู่ภายใต้กรมกองมีความสำนีสำนานในการนำใส่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในกรมกองและวิธีบรบัดหักษาเพื่อหับประกันให้แก่การเกี่ยมพร้อมสู่หบพร้อมทั้งเป็นการยกสูงสติระวังตัวเป็นเจ้าการในการปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพให้เข้มงวดเพื่อเกี่ยมพร้อมเหตุสำเร็จนาทีที่ขันถึงก็คือการจัดตั้งมอบหมายให้
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อพลเมืองที่ห้องประชุมโรงแรมอาวานีนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางจัดฝึกอบรมการสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานวิชาการ ที่เฮ็ดเวียกงานศาสนาภายใต้หัวข้อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานศาสนาของศูนย์กลางในลาวสังสาดและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการอุปถัมภ์ด้านงบประมาณและเทคนิควิชาการขององค์การคอร์ดประจำลาวมีทานคำญาติราดาวงศ์หัวหน้ากรมศาสนาศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดทานสมพรศรีอุดมพันธ์ประธานแนวร้าวสังสาดแขวงและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
8: ท่านคำญาติรัศดาวงศ์ได้ให้ฮู้ว่าการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถให้แก่พนักงานทั้งสองภาคส่วนให้เข้าใจสามารถออกแบบดำเนินและประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะมาให้แก่พนักงานขั้นแขวงขั้นเมืองเกี่ยวกับการเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ผัวพันเครื่องเวียกงานของตนทั้งสามารถเข้าใจและนำใช้ทักษะการสื่อสารที่บ่ซ้ำความหุนแหงและการออกแบบดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแย้งพร้อมนี้ได้เห็นรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะในการเฮ็ดเวียกกับสุมส่วนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิทยากรได้นำใส่เอกสารจำนวน6บทขึ้นนำเสนอประกอบมีแถลงการณ์สากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองและป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่โซปปลาวการดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแย้งการวิเคราะห์และเข้าใจข้อขัดแย้งการสื่อสารแบบสันติหรือการสื่อสารที่บ่ซ้ำความหุนแหงและรูปแบบการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่ทีมงานขั้นแขวงขั้นเมืองพร้อมทั้งร่วมกันค้นคว้าและเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันภายหลังสําเร็จการฝึกอบรมทานคำญาติรัศดาวงศ์ได้แสดงความสมเสริญต่อทุกภาคส่วนที่เฮ็ดให้บันฝึกอบรมได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและมีผลสําเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมทั้งได้เรียกร้องให้สมณกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมนําเอาบทเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมไปศึกษาให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเพื่อสืบต่อนําเอาบทเรียนความรู้ประสบการณ์ไปแบ่งปันและฝึกอบรมให้ขั้นท้องถิ่นตื่มตามแผนของโครงการร่วมมือที่วางไว้ปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุพะบางรายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
9: บริเวณความกดอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง28หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29หา36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง26หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง29หา36องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา27องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
10: ์สื่อมวลชนเป็นขั้วตอและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารพัฒนาระหว่างอเมริกาหรือ IDB เผยแพร่รายงานว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจากอเมริกาลาตินไปยังจีนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงสหัสซนฮอยในระยะ3เดือนทำอิฐของปีนี้เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าส่งออกไปยังภาคพื้นอาซีส่วนที่เหลือก็เพิ่มขึ้น24ซนฮอยในนี้สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น19ส่วนห้อยและอเมริกาเพิ่มขึ้น14ส่วนห้อยในขณะที่อเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกหลักท่ามกลางความบ่แน่นอนด้านการค้าโลกส่วนการส่งออกสินค้าจากจีนมายังภาคพื้นอเมริกาลาตินเพิ่มขึ้น29ส่วนห้อยการส่งออกของอเมริกาไปยังพื้นที่นี้เติบโตในระดับปานกลาง4ส่วนห้อยฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวยังส่งผลให้ส่วนแบ่งการนำเข้าของอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นประวัติศาสตร์
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบรมนิวาเจ้าหน้าที่เมียนมาได้ปิดการใช้งานซิมการ์ด 143,490 ซิมที่สงสัยว่าเสื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ระหว่างเดือนมีนา2025หาเดือนพฤษภาคม2026หลังจากกวดพบข้อความจำนวนหลายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์บทรายงานเสี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่เมียนมายังได้ปิดการใช้งานซิมการ์ด 1,120 ซิมที่ใช้เพื่อเปิดบัญชีการเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันและบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลมือถือหลายกว่า 1,000 บัญชีที่เสื่อมโยงกับการพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่เมียนมายังได้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการพนัน102รายการในระหว่างเดือนมังกร2025หาเดือนเมษายน2026และได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนักแสดงผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่23มิถุนายนว่าหนังสือพิมพ์เลมอนของฝรั่งรายงานว่ามีเหือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย36ลำได้ผ่านซองแคบฮอมุสในวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะเวันออกกลางรายงานข่าวอ้างอิงจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเล KP ให้ฮู้ว่าตัวเลขดังกล่าวกวมเอาเกือบ1ส่วน3ของปริมาณการขนส่งปกติผ่านซองแคบฮอมุสซึ่งเฉลี่ยประมาณ120ลำต่อมื้อซองแคบโฮมูสเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกโดยขนส่งน้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติแล้วหลายกว่า1ส่วน5ของโลกก่อนเกิดการขัดแย้งอีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการขนส่งธัญพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปในภาคพื้นอ่าวเปอร์เซีย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและปันลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
5: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
4: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันเสาร์แบบนี้เนาะพวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันซึ่งว่ารับหน้าที่ดำเนินรายการในมื้อนี้โดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
5: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอานุทิดาพลสวัสดีเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องสบายดีบุญมีเซนเดียวกัน
4: เจ้าสบายดีอนุทิดา
5: เจ้าบุญมีพวกเรามาพบกับท่านผู้ฟังที่ฮักแพงของพวกเราในมื้อวันเสาร์ วันผักวันพรแบบนี้แซงก็เปลี่ยนเมื่อวันเสาร์วันที่27เดือนมิถุนาปี2026กอกงกับมือขึ้น13คำเดือน8ทับ1ลาวปีพ.ศ. 2569
4: เจ้า
5: ท่านผู้ฟังซึ่งว่ามื้อนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมือขึ้น13คำซึ่งว่าอยู่ในฮีครองประเพณีลาวหรือปฏิทินลาวของพวกเขาก็ถือได้ว่าเป็นมืองามยามดีที่ว่าเหมาะสำหรับการจัดงานมงคลต่างๆบ่ว่าจะเป็นงานวิวาหรือว่างานขึ้นห้านใหม่งานขึ้นเฮือนใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นฮีตเก่าของเดิมเนาะที่ว่าพวกเขาได้มีการถือฮีตถือของกันมา
4: แม่นแล้วซึ่งว่ามื้อนี้พวกเขาทั้งสองเนาะทั้งบุญมีแล้วก็อนุทิดามีข่าวการเคลื่อนไหวของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันมื้อนี้ก็ถือว่าหลากหลายหัวข้อข่าวนำกันที่ว่าพวกเขาทั้งสองจะนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันบ่ว่าจะเป็นข่าวทำอิฐข่าวเกี่ยวกับคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพรรคครั้งที่3สมัยที่5ของตนและข่าวต่อไปก็คือกองประชุมพบปะ2ฝ่ายขันวิสาการระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและอีกหลากหลายข่าวที่น่าสนใจที่พวกเขาทั้งสองจะนำมาเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเนาะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขากันก่อนเดี๋ยวระยะต่อไปพวกเขาจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
5: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ 4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลีเศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวมแหงหวมใจนำไส้เงินกีมท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับเข้ามายังอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารในมือวันผักวันพรแบบนี้กับพวกเขาทั้งสองอนุทิดาและบุญมีซึ่งว่าในตอนนี้ดังที่ทางบุญมีได้นำเสนอไปในเบื้องต้นพวกเขาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงธนาคารของพวกเขามาให้ทานได้หาฟังกันว่าในระยะผ่านมานั้นมีการเคลื่อนไหวขึ้นเอาใดแน่บ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศฉะนั้นตอนนี้ให้ทานไปหาฟังข่าวทับอิดของพวกเฮากันเลย
4: เจ้าซึ่งว่าข่าวทับอิดที่ว่าพวกเฮาจะนำเสนอก็คือข่าวเกี่ยวกับคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพรรคขั้นที่3สมัยที่5ของตนในเมื่อบ่ดลมานี้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพรรคขั้นที่3สมัยที่5ของตนโดยการเป็นประธานของสหายนางบุญคำวรจิตเลขาธิการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวมีบรรดาสหายคณะประจำพรรคคณะพรรคคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคเลขาห้องเลขาคณะพรรคภาคฐานอ้อมข้างองค์คณะพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดาหัวหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด66สหายกองประชุมในครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวนำพาซี่น้ำการปฏิบัติหน้าที่การเมืองขององค์คณะบริหารงานภาคระยะ6เดือนต้นปี2026กองประชุมได้รับฟังและค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นต่อเอกสารสำคัญต้นต่อเป็นต้นแม่1ห่างบทสรุปตีราคาการนำพาซี่น้ำเวียกงานรอบด้านของคณะบริหารงานภาคประจำ6เดือนต้นปี2026 2ห่างแจ้งการแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้างหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นอยู่องค์การคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาว3ห่างมติว่าด้วยการคุ้มครองพนักงานรัฐกรอยู่ภายในการจัดตั้งที่คณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวนำพาซี่น้ำและ4ห่างแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานของ3องค์การจัดตั้งมหาชนธนาคารแห่งสปป.ลาวจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ประกอบคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาต่อกับเนื้อในของทั้ง4เอกสารให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนื่องจากเอกสารสำคัญเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการนำพาการเคลื่อนไหวตัวจริงของคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวในต้นหน้าในตอนท้ายของกล่องประชุมยังได้หาฟังคำเห็นสิ้นน้ำของสหายน้ำบุญคำวรจิตเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยสหายได้นินนักบางปัญหาสำคัญต้นต่อเป็นต้นแมนการออกเฮงศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้ทันแถวสมาชิกพรรคพนักงานอย่างเป็นปกติและลึกซึ้งเรียกงานก่อสร้างพรรคพนักงานให้รับประกันทางด้านจำนวนและคุณภาพอย่างแท้จริงโดยถือเอาการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นเป็นปัญหาใจกลางปรับปรุงแบบแผนการนำพาวิธีเฮ็ดเวียกให้คงตัวอย่างมีวิทยาศาสตร์เอาใจใจยูแหงเวียกงานวิสาเฉพาะโดยสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติแผนงานโครงการให้บรรลุตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้บนจิตใจการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่แขนงธนาคารให้ปรากฏผลเป็นจริงกองประชุมได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันด้วยบรรยากาศที่ฟูดฟื้นมีเนื้อในที่ลึกซึ้งและบรรลุตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้เป็นอย่างดีเจ้าละนี้ก็คือหัวข้อข่าวทำอิฐนอทีวาพวกเราได้นำมาเสนอให้กับบรรดาทานได้รับฟังการเกี่ยวกับคณะบริหารงานพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวดำเนินกองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานพรรคขั้นที่3สมัยที่5ของตนนั่นเอง
5: เจ้านั้นผู้ฟังและเฮามาต่อกันที่ข่าวที่2ของมื้อนี้กองประชุมพบปะ2ฝ่ายขั้นวิสาการระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและในวางบดลมานี้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกล่องประชุมพบปะ2ฝ่ายขั้นวิสาการระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยการเป็นประธานร่วมของทานพานุศักดิ์แกนวงพจันทร์หัวหน้าห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวและทานปริญญาเอกบัววรรณวิระวงศ์หัวหน้าห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีบรรดาคณะกรมคณะแผนกและพนักงานวิสาการจากทั้งสองแขนงการเข้าร่วมซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ก็แม่นจัดขึ้นเพื่อทบทวนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติมติของกองประชุมในการพบปะ กันระหว่างขันผู้ว่าการและรัฐมนตรีของสองแขนงการในข้างพานม้าและปรึกษาหารือเอกภาพต่อการแก้ไขข้อคงค้างจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะติดพันกับการคุ้มครองราคาและการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและวัตถุมีค่าการประสานงานของสองแขนงการและอื่นๆซึ่งกองประชุมได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นซึ่งกันและกันสามารถตกลงและเป็นเอกภาพร่วมกันในการปฏิบัติในหลายๆด้านซึ่งกองประชุมแมนได้ดำเนินไปเป็นเวลาครึ่งวันด้วยผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายที่วางไว้ชาวละนี่ก็คือการพบปะทั้งสองฝ่ายขันวิสาการระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งว่าแน่นอนเลยทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่บ่ได้จัดตั้งปฏิบัติหรือว่าดำเนินการเฮ็ดเวียกไปเพียงแต่ทางภาคส่วนเดียวพวกเฮายังมีการร่วมมือเป็นอันรวมอันเฉพาะกับหลายๆภาคส่วน
1: เจ้า
5: บ่ว่าจังเป็นภาครัฐด้วยกันเนาะทางองค์การจะตั้งสากลก็ดีหรือว่ารวมไปถึงฮอดทางสากลเลยทางพวกเขาก็ได้มีการเฮ็ดเวียกร่วมกันกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานแขนงธนาคารของพวกเขานี่ได้รับการพัฒนาบ่จะเป็นด้านวิชาการด้านสายสัมพันธ์ที่ดีและอื่นๆอีกเจ้า
1: ก็ถือว่าเป็นหัวข้อข่าวที่2ที่ทางอนุทิดาได้นำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันตอนนี้เราจะมาสืบต่อในหัวข้อข่าวต่อไปกันต่อกับหัวข้อข่าวที่3กับธนาคารแห่งสปป.ลาวตอนหับคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ในเมื่อบ่ดลมานี่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ต้อนรับสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ต่างหน้าธนาคารแห่งสปป.ลาวต้อนรับโดยท่านพานุศักดิ์แก่นวงพระจันทร์กรรมการคณะพรรคธนาคารแห่งสปป.ลาวหัวหน้าโครงการต่างหน้าสมาชิกสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์นำพาโดยท่านนางกันทินาป้านอินหวนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติท่านปริญญาเอกไพฑูรย์เทียงละไมกรรมการคณะพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินกระทรวงการเงินท่านสมบัติจันทมาศคณะประจำสภาประชาชนประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจและก็การเงินและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิสิบประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะมีบรรดาคณะกรมคณะแผนกและพนักงานลักแลงธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมหลายกว่า100ท่านการพบปะในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบและสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุทธิ5พร้อมทั้งรับฟังคำผิดคำเห็นและคำเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อการจัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของนครหลวงเวียงจันทน์และปัญหาอื่นๆที่ติดพันกองประชุมดังกล่าวในเบื้องต้นได้รับฟังการรายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับ

0: เพื่อเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อพิจารณาสมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขแต่ละปัญหาให้มีอันตั้งหน้ายิ่งขึ้นซึ่งต่อกับข้อเสนอต่างๆผู้เข้าร่วมนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติจะรับเอาไปสมทบภาคส่วนติดพันเพื่อปรับปรุงแก้ไขในขั้นต่อไปตามความเหมาะสมในเวลาอันควรกองประชุมพบปะดังกล่าวได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันและบรรลุมากผลตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้เป็นอย่างดีเจ้าและนี่ก็คือหัวข้อข่าวที่3กับธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งได้ต้อนรับคณะสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์นั่นเอง
1: เจ้านั้นผู้ฟังและนี่ก็คือ3ข่าวทำอิฐทิวาทางอนุทิดาและบุญนี้นำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเน
0: า
1: ะบุญมีแต่ว่ายังบ่หมดเพียงเท่านี้ยังอีก2ข่าวทิวาทางพวกเขาได้มีการกะเกี้ยมเนื้อว่านำมาให้ท่านได้รับฟังกันในมินี่แต่ว่าตอนนี้ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวหนึ่งรับฟังบทเพลงม่วนๆที่ว่าพวกเขากะเกี้ยมมาฝากมาต้อนทานกันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะต่อไป

0: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวมใจนำไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่ไรเงี้ยนี่ก็อยู่ในไรเงี้ยสุดท้ายของทางรายการของเฮากันแล้วแต่ทางบุญมีและก็ทางอนุทิดายังมีข่าวการเคลื่อนไหวของทางธนาคารเฮงสปปลาวมานำเสนอให้กรรมการได้รับฟังกันเพิ่มเติมซึ่งว่าไรเงี้ยนี่พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในหัวข้อข่าวที่4กันต่อกับบริษัทตลาดเลขเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศจำกัดหรือ LFX ได้ร่วมเซ็นสัญญากับธนาคารไซงอนเทิงตินลาวจำกัดผู้เดียวในการเข้าเป็นสมาชิก LFX อย่างเป็นทางการ
1: เจ้าบุญมีเขาถือว่าข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข
0: ่
1: าวดีสำหรับลูกค้าของธนาคารไซงอนเทืองตินลาวจำกัดผู้เดียวหรือว่าที่เขาคุ้นเคยซื้อเพิ่นแมนซาคอมแบงลาวอันนี้ก็คือว่าเป็นการร่วมเซ็นสัญญาในการเข้าเป็นสมาชิกLFX ที่เราคุ้นเคยเนาะหรือว่าตลาดบริษัทตลาดเลขเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศลาวจำกัดอ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าดีใจนำทางอันลูกค้าของธนาคารซาคอมแบงลาวของพวกเขาที่ว่าเพิ่นจะ

0: สามารถเขามาแลกเปลี่ยนเงินตาอยู่ทางแอปของบริษัท LFX ของพวกเขาได้แล้วซึ่งว่าในวังวันที่16มิถุนาปี2006ที่ผ่านมานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านศรีสวัสดิ์ดวงสวรรค์ผู้อำนวยการบริษัทตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศลาวจำกัดหรือ LFX ที่ทุกท่านคุ้นเคยได้ห่วมเซ็นสัญญากับธนาคารไซงอนเทืองติ้นลาวจำกัดผู้เดียวหรือธนาคารซาคอมแบงลาวในการเข้าเป็นสมาชิกLFX อย่างเป็นทางการการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขยายตานางการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของธนาคารไซงอนเทืองติ้นลาวจำกัดผู้เดียวในการเข้าถึงการบริการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศผ่านสองทางที่สะดวกปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายและการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศลาวจำกัดหรือว่า LFX และธนาคารไซงอนเทืองติ้นลาวจำกัดผู้เดียวหรือว่าซาคอมแบงลาวในครั้งนี้บ่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเท่านั้นหากยังเป็นส่วนหนึ่งในการสุกยู่ระบบการเงินและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาของสปป.ลาวให้มีความโปร่งใสทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองเงินตาของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของธนาคารของลูกค้าของธนาคารไซงอนเทืองติ้นลาวจำกัดหรือว่าธนาคารซาคอมแบงลาวที่ทุกท่านคุ้นเคยต่อไปนี้พวกท่านก็จะสามารถแลกเปลี่ยนเงินตาได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยก็ถือว่าสามารถแลกได้ในทุกๆวันเลย7วันไปจนถึงเริ่มเปิดตั้งแต่ช่วงในตอนเช้า
1: 9 โมง
0: เป็นต้นไปจนถึงประมาณ3 โมง
1: แม่นแล้ว
0: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายมีความพัฒนาเนาะแล้วก็มีการขยายความสะดวกสบายไปถึงของลูกค้าของธนาคารธุรกิจหลายๆแห่งซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทางบริษัท LFX ก็มีสมาชิกหลายพอสมควรที่ว่าเพิ่นได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ LFX นั่น
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้บุญมีเฮายังมาอยู่กับทีข่าวของLFX ซึ่งว่าข่าวที่5ของพวกเฮาในครั้งนี้ก็แมนกล่องประสุมเผยแพร่การคุ้มครองเงินตาต่างประเทศขั้นตอนการนำใส่ระบบแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและวิธีสังเกตธนบัตรปลอมที่เมืองแก่นเท่าแขวงสยบุรีและในวันที่18มิถุนายนปี2006ที่ผ่านมาที่สโมสรห้องว่าการเมืองแก่นเท่าแขวงสยบุรีได้จัดกล่องประสุมเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศขั้นตอนการนำใส่ระบบแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและวิธีสังเกตธนบัตรของแท้ของปลอมให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านสมศรีเศร้าพิลาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่านสุกัญจันทวงศ์หัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการภาคส่วนเกี่ยวข้ององค์การจัดตั้งประธานตาแสงผู้ต่างหน้าธนาคารธุรกิจตลอดฮอดพนักงานและผู้ประกอบการภายในเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงและในกล่องประสุมท่านสมศรีสาวพิลาได้กล่าวว่าในท่ามกลางที่ทุกภาคส่วนในสังคมกำลังสุมใส่แก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจเงินตาเพื่อดึงอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงมาอยู่ตัวเลขเดียวและสร้างเสถียรภาพให้แก่อัตราแลกเปลี่ยนพวกเฮายังคงประเสริฐกับสิ่งท้าทายจากความบ่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเช่นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนราคาค้ำและราคาน้ำมันซึ่งผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายคุ้มครองเงินตายังมีจุดอ่อนเช่นคนลาวยังนิยมถือครองเงินบาทเงินดอลลาร์และเงินหยวนผู้ประกอบการบางส่วนโดยเฉพาะเขตชายแดนการค้าและการบริการยังติดประกาศราคาและสำระเป็นเงินตาต่างประเทศบุคคลและนิติบุคคลหลักลอบให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตาโดยบ่มีใบอนุญาตและวิสาหกิจต่างประเทศบางแห่งบ่เปิดบัญชีการลงทุนเฉพาะและบ่นำเอาเงินทุนเข้ามายั่งยืนกับธนาคารแห่งสปป.ลาวส่วนผู้ส่งออกบางจำนวนบ่นำรายรับจากการส่งออกเข้ามาสปป.ลาวผ่านระบบธนาคารซึ่งปัญหาเหล่านี้เฮ็ดให้เงินตาต่างประเทศหมุนเวียนในระบบธนาคารมีจำกัดส่งผลให้ธนาคารบ่สามารถสนองเงินตาต่างประเทศให้แก่สังคมได้ตามความต้องการตัวจริงซึ่งกล่องประสุมทีมงานจากสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงหลวงพระบางได้ผ่านบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศพร้อมทั้งแนะนำวิธีการสังเกตธนบัตรของแท้และของปลอมพร้อมเดียวกันนั้นผู้ต่างหน้าจากธนาคารธุรกิจก็ได้เผยแพร่ขั้นตอน อนการนำไส้ระบบแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศหรือว่าระบบของ LFX ให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาในตอนท้ายของกองประชุมฐานรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้เน้นนักให้แขนงการเกี่ยวข้องของเมืองจงเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบางเวียกงานจุดสุ่มดังนี้1เป็นเจ้าการการลงติดตามกวดกาการนำไส้เงินตาต่างประเทศภายในเมืองอย่างเป็นปกติ2ลงติดตามบรรดาหัวหน่วยธุรกิจตลาดและสถานที่บริการเพื่อแนะนำให้มีการติดป้ายราคาและสำหรับสาสางเป็นเงินกีบ 100% และให้ธนาคารธุรกิจภายในเมืองเป็นใจกลางในการสุกยู่ส่งเสริมการนำไส้เงินกีบอำนวยความสะดวกในการบริการแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องและหัวมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลการเคลื่อนไหวเงินตาที่ผิดกฎหมายเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเนาะที่ว่าเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมเผยแพร่การคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและการรวมไปถึงขั้นตอนการนำไส้ระบบแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและวิธีสังเกตธนบัตรเงินแท้เงินปลอมให้กับบรรดาสังคมเนาะหรือว่าพ่อแม่ประชาชนนี่ที่เมืองแกนเท้าแขวงสยามบุรีอันนี้ก็ถือว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาโดยเฉพาะกระแมนธนาคารแห่งสปป.ลาวสาขาภาคทั้ง5
1: ภ
0: าคแมนโบได้นิ่งนอนใจต่อกับเรื่องการพบธนบัตรปลอมต่างๆอยู่ในแต่ละขงเขตหรือพอท่านพบก็ดีพวกเขาก็ถือว่าเอาเวียกงานนี่นี่เป็นบุริมสิทธิ์ในการที่ว่าจะปลูกจิตสำนึกให้แก่พ่อแม่ประชาชนเฮาแล้วก็สร้างสติสังคมเนาะบุญมีเนาะให้เพิ่นสามารถแยกได้ระหว่างธนบัตรแท้ธนบัตรปลอมเพื่ออย่างเพื่อปกปักรักษาทรัพย์สินและสิทธิผลประโยชน์ของพวกท่านเองและก็เห็นเอาได้สุกยู่ให้ทางธนาคารธุรกิจแต่ละธนาคารรวมไปถึงสาขาธนาคารธุรกิจอยู่แต่ละท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการในการที่ว่าอำนวยความสะดวกว่าจะเป็นในการสนองเงินตาต่างประเทศถ้าในกรณีที่ว่าสังคมมีความต้องการหรือแม้กระทั่งแนะนำวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอยู่ในระบบเห็นเอาได้ก็เมนเพื่อให้พวกท่านนั่นเป็นเจ้าการน้ำกันถ้าคนลาวเฮาบ่ซวยกันในการที่ว่าปฏิบัติระเบียบกฎหมายขอตกลงต่างๆโดยเฉพาะกระแมนกันนำไส้เงินตาต่างประเทศหรือว่าดึงเงินตาต่างประเทศเข้ามาในระบบธนาคารแน่นอนธนาคารของพวกเฮาก็จะมีคังสำรองเงินตาต่างประเทศที่ว่าลอยหล่อสนานก็ขอให้พวกท่านนั่นเป็นเจ้าการช่วยกันในเวียกงานดังกล่าวนี้จ้า
1: แล้วซึ่งว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาเพิ่นก็ได้มีนอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าธนบัตรปลอมหรือว่าธนบัตรเท่แล้วเพิ่นยังใส่ใจในเรื่องของการติดราคาสินค้าตามห้างห้านต่างๆหรือว่าผู้ประกอบการที่ว่าติดป้ายราคาเป็นสกุลเงินตาต่างประเทศแบบนี้เพิ่นก็ได้มีการลงไปกวดกากวดสอบเนาะเพื่อให้ทางห่างห้าหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนาะได้ปรับปรุงในการขึ้นป้ายราคาให้เป็นเงินกีบหรือว่าสกุลเงินกีบนั่นเองเนาะก็ถือว่าเพิ่นมีการเอาใจใส่ในเรื่องของบ่ว่าจะเป็นการสร้างความในว่ามีความระมัดระวังในการเบิ่งธนบัตรแล้วก็ยังมีการเอาใจใส่ในเรื่องของการติดตามกฎกาในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆบ่ว่าจะเป็นทางธุรกิจขนาดน้อยและใหญ่หรือว่าขนาดกลางแบบนี้ในการติดป้ายราคาเป็นสกุลเงินตาต่างประเทศก็ถือว่ามีความใส่ใจแล้วก็เพิ่นก็ได้ร่วมกันกับทางตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศของพวกเฮา LFX เนาะในการที่ว่ามีการซุกยู่ในบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจอยู่ในสปป.ลาวของเฮานั่นเอง
0: เจ้าก็ถือว่าแหล่งข้อมูลในการติดตามข้อมูลข่าวสารของพวกเฮานี่นะนอกจากจะลงไปเผยแพร่กับทีหรือว่าทางออนไลน์ก็ดีซึ่งสมมุตินี่ทางธนาคารของพวกเฮาก็แม่นว่าถือว่าเป็นเบี้ยบริมสิทธิ์แล้วก็เอาใจใส่ในการคุ้นเคี่ยวค้นคั่วในการนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางออนไลน
1: ์
0: ก็คือนอกจากที่ว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนี่ยที่ว่าทางพวกเขามีรายการเพื่อนธนาคารอยู่น้ำพวกเขาก็ยังมีรายการโทรภาพการเงินเงินต่างแห่งชาติออกอากาศผ่านทางโทรภาพแห่งชาติลาว23แล้วก็ยังมีอีกหลายทางเพจ Facebook ของพวกเขามี YouTube มี TikTok อำนวยความสะดวกให้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้เพราะว่าสะดวกสบายนะเพียงแต่ท่านไปกดติดตามเพียงแต่ท่านนี่เอาใจใส่เนาะเสียสละเวลาของท่านติดตามแหล่งข้อมูลทางการของพวกเขาเพื่ออย่างเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลของพวกท่านเองเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว
1: ้แม่นแล้วหลากหลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามถ้าท่านไหนที่ว่าได้ติดตามผ่านทางวิทยุแล้วก็สามารถติดตามทางช่องทางอื่นได้เช่นเดียวกันตามที่อนุทิดาได้แนะนำไปนอกจากนี้หรือท่าน สามารถโทรมาแลกเปลี่ยนให้คำคิดคำเห็นผ่านทางรายการของเราได้เนาะที่เบอร์021-264-797 021-264-797มาฮอนี้รายการเพื่อนธนาคารของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วข้าพเจ้าบุญมีพร้อมด้วย
0: อนุธิดาพลสวัสดี
1: เจ้าต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
3: ์รายการ Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 MHz พบพอกันเช่นเก่าเช่นเคยเนาะ13 โมงภายหลังที่พวกเราหาประทานอาหารซวยตอนต้นรายการนั้นพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาต้ออยากจะไปปิ่นปัวอยากจะทำการผ่าตัดพวกเรามีเซียวสารจากปักกิ่งให้การผ่าตัดฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเราเสียค่าอยู่ค่ายาต่างๆเนาะสนใจก็สอบถามได้เด้อเบอร์มือถือเบอร์020-5755-4111ทักทายกันก่อนมีรายการ

0: ก็หยิบเพลงนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังแล้วผลงานของ Baby Rehab ของห่วมกันกับเดวิดกุตตาเศร้าวันเทียด I feel good แมนแล้วล่ะน้องกิ่งไม้ก็รู้สึกดีนะมีเวลาให้กับตัวเองเศร้าเทียดเป็นมื้อครอบครัวกิ่งไม้จะย้ำเลยว่าเศร้าเทียดเป็นมือครอบครัวเป็นยังจึงว่าซันส่วนไล่ค่ะว่ามีงานบ่จำเป็นอีเลี่ยกะจะปฏิเสธไปถ้าจำเป็นก็ได้ไปประมาณนี้กะชื่อโอกาสนั้นอยู่ยาวอยู่เหงื่อประมาณนี้แล้วเนาะเด็กดีก็แล้วแต่เท่าทีเท่าก็ใช้เวลาทางยุกทางยากเลยว่ากวดเบิ่งอ้อมแอมยาวเหือนเฮาสินะกระปุกกระปองอันได้เป็นตาทิมกันทิมมีรายการบางคนอันได้ก็เก็บไว้เมิดห้าบอลยางกับบุมีอ่ะอันได้ก็เสียดายว่ามือได้มือหนึ่งต้องได้ใส่แต่กระบอกคนมาใส่จากเถื่อเฮ็ดให้บานหกประมาณนี้ล่ะสนานกันเถาอันอนามัยยาวเหือนอันได้ทีพอตัดอกตัดใจว่าออกไปเนาะอันถ้าว่าอันได้ก็ตามใจตัวเองนี่โอ้ยบ่ได้ทิ่มจากเถื่อเด้ออยู่หั่นล่ะก็กิ่งกลางกันมาผ่าน0305787052เดินทางพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเพิ่นมีเซียวสารซัพพอร์ททางเด้อมาทำการผ่าตัดให้ฟรีซึ่งแมนแพทย์ผู้เซียวสารหงม่อแมนเลยเด็กแขวงยูนานจบซัพพอร์ททางเกี่ยวกับเรื่องตาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์แขวงอันหุ่ยเป็นเซียวสารสายตาสั้นในเด็กแดหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเภทตามีบรรหาผู้ใดไปปรึกษาไปปินปัวบ่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานม่านตาอักเสบและพยาธิอื่นๆตอนนี้เพิ่นยังทำการผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นไปเสียค่ายุคค่ายาและอุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นซื้อมาใส่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขานั่นล่ะที่จะไปปรึกษาไปปินปัวกับแพทย์ที่ชำนาญงานไล่มีประสบการณ์ไล่กว่า3ปีและผ่านการผ่าตัดไล่กว่า 10,000 คนติดต่อได้แถวน้องบัวทองเด้อสำนักงานพวกเขาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ล่ะเอาง่ายๆแบบสั้นๆน้องบัวทองนะเอาเบอร์โทรเพิ่นไว้020-5755-4111จังหน่อยสิว่าน้องบัวทองแถวได้ไหมเอาเบอร์โทรไว้ให้เพิ่นส่งโลเคชั่นให้แล้วก็ไปฮอดไปถึงเพิ่นนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมให้การสนับสนุนพวกเรา50นาทีทุกมื้อแน่นอนละ50นาทีพวกเราก็ได้นำข่าวดีๆจากทางบริษัทไล่หูไล่แบบมาให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้ฮู้
3: สลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
0: ขอบใจมิตรรายการที่ทุนอินหมาตอนนี้เดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาลิฟูนอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม์
4: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวธุรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออนี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณได
7: ้โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
8: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเดินทางไปเที่ยวนั้นก็สามารถใช้ซิมของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นเบอร์ตึ้มเงินเบอร์รายเดือนก็สามารถเปิด IR แล้วเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจให้พวกเขาได้เลือกไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจเล็ก1เด้อราคา 15,000 กิบเท่านั้นมีรายการแล้วมีแพ็กเกจเล็ก3 40,000 กิบใช้ได้3มื้อนอกจากนั้นผู้ใดไปอาทิตย์1ก็สมัครแพ็กเกจเล็ก7เด้อราคา 70,000 กิบเท่านั้นถือว่าคุ้มอ่ะการที่เฮาได้ติดต่อกันและกันตลอดถือว่าเป็นแพ็กเกจอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาไปประเทศเพื่อนบ้านก็สามารถสมัครได้จื่อรหัสไว้เลข1เลข3เลข7เลือกเอาได้1วิธีสมัครก็กดผ่านหน้าจอกดดาว234เครื่องหมายดาวใส่66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปไปมื้อนึงก็ใส่เลข1ไปอาทิตย์นึงก็ใส่เลข7เลือกเอาตามความเหมาะสมนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อก็สะดวกสบายก่อนข้ามกับสมัครได้กันถ้าบ่เข้าใจก็สามารถไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามไปสอบไปถามเพิ่นว่าเฮ็ดแป๊บใดเวลาเราสมัครเป็นแพ็กเกจแล้วต้องไปจับเครือข่ายแบบได้แน่แล้วกลับมาเด้ต้องเปลี่ยนแบบใดมันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งฉะนั้นสอบถามไว้เพื่อความสะดวกของเฮา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: ก็ขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการติดตามอยู่นครหลวงเมืองจันทน์หรือว่าต่างแขวงก็สามารถสื่อสารกันได้0305787052กับเบอร์นี้มีรายการสามารถขอเพลงเข้ามาหรือว่าห้างหันได้ที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการแล้วสนใจอยากจะให้พวกเรานั้น เป็นสื่อกลางป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าสินะก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้เด้อแล้วก็ทิมเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวทีมงานของเฮาโทรกลับบริการเราโทรคมถ้าว่ามีรายการอยากจะสอบถามเพิ่มเติมติดตามรายการแล้วบางเธอกิ้งไม้ว่าไวเกินไปหรือว่าฟังบ่ทันก็สามารถสอบถามไปช่องสามช่องทางนั่นล่ะเกี่ยวกับบริการมือถือกัน101สอบถามได้อินเทอร์เน็ตกัน131ตั้งโต๊ะกัน175178สินะและยังสามารถสอบถามไปยังสายด่วนบริการเสริมพวกเขา5858จะเป็นคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลกตาตาอื่นๆน่ะซื้อแพ็คเกจต่างๆสายเมื่อกี้มันว่าอยากจะฟังผลงานของลิซ่าหยิบเพลงนี้อ่ะของลิซ่ามีรายการอยากจะฟังมาให้มีรายการได้ฟังอีกครั้งหนึ่งใส่ชื่อว่า Rockstar

0: ก็ตอบแห่งใจกันไปแล้วนะมีรายการซื้อใจกันไปได้ยินคำว่า Japanese แล้วก็ตอบคำว่าให้แต่ละพี่น้องสาวญี่ปุ่นบ่เฮาจะไล่พ่อกันเพิ่นก็จะมีคำว่าให้แต่หยิบไม่มีรายการได้ฟังขอบใจเด้อที่ส่งแห่งใจเข้ามาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมแน่นอนล่ะข่าวต่างๆเนาะเกี่ยวกับการบริการของลาวโทรคมอันได้มีพวกเราหยิบมาเบ้ามาว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: ฉลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ครับตอนนี้มีรายการเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ก็ขอบใจบริษัทที่ให้การสนับสนุนสำหรับเบอร์มือถือเบอร์ตืมเงินว่าซั่นซะเบอร์ตืมเงินเดี๋ยวนี้เฮาสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์อันนี้คือความสะดวกอันนึงเป็นบริการไม้ส้มน้ําใหม่ของเราโทรคมซึ่งมีรายการสามารถสมัครผ่านบริการ M Service หรือสอบถามผ่าน101ได้กับบริการยิ้มกับ Family Package มี2แพ็คเกจด้วยกันแพ็คเกจ 100,000 กีบมี Data 45 กิกะไบต์ยังมีนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีได้ตัวนี้เราสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์เราเอา3เบอร์มาสมัครแพ็คเกจเดียวอีกตึมแพ็คเกจ1 150,000 บาทมี Data 70 กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้เราแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์มันก็คือความสะดวกมันคือการประหยัดเซนว่าครอบครัวเฮามี 3-4 คนเนาะเฮาใช้บริการเบอร์ตึมเงินเฮาก็ซื้อแพ็คเกจเดียวโลดผู้ใช้น้อยใช้หลายมันก็ดุลเดียงกันยิ้มกับ Family Package สามารถสอบถามได้101ได้กับเหล่าโทรคมโทรคมคนเหล่าเพื่อสร้างคมเหล่าขอบใจนั่นล่ะที่ฟีดแบ็กกันเข้ามาเรื่อยๆติดตามรายการพวกเฮานอกจากจะได้ข่าวดีๆจากทางบริษัทลาวโทรคมทุกบริการของเพิ่นแล้วมีรายการยังสามารถได้ข้อมูลต่างๆที่พวกเฮาอ่านพบอ่านพอน่าสนใจก็หยิบมาเบ้ามาว่าถ้าฟังเพลงอีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการเป็นผลงานของคริสบราวน์เพลงนี้บ่ค่อยได้มาปล่อยมีรายการได้ฟังใช้ชื่อว่า Angel Numbers

0: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: ว่างวากิ้งไหมหยิบเพลงนี้ไปคงจะทึกใจกันของคริสบราวน์ก็เป็นซิงเกิลอัลบั้มที่กว่ำซ่องปีอะปีแล้วและปีนี้ตอนนี้พวกเกียวก็ปล่อยซิงเกิลออกมาเรื่อยๆอะในสตูดิโออัลบั้มที่11ของพวกเกียวใส่ซื้ออัลบั้มว่า11 11 11 11อะเล็กมาหน่อยเป็นเพลงที่ใส่ซื้อว่า Angel Numbers นะ Angel ก็แปลว่านางฟ้านั่นล่ะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังอยากจะซื้อสร้างกับพวกเฮาก็ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่านช่องทางนี้0305787052
2: สลองเหลาโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: แล้วถ้าว่ามีรายการผู้ใดเดินทางไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าขึ้นเหนือลงใต้แล้วอยากจะหักษาเบอร์ของเฮาไว้ไปต่างประเทศสิเนาะบางเดือนเพิ่นไปเป็น 2-3 เดือนก็ถึกตัดแล้วได้หรือว่า6เดือน1ปีฉะนั้นเพิ่นมีบริการฝากเบอร์เด้อฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่าเอาใส่เบอร์นี้แล้วเอาบ่อยู่แล้วกลับมาต้องเป็นเบอร์ใหม่มันก็บ่ได้ค่อยสะดวกปานใดได้เพื่อคนที่เฮาฮู้จักเพิ่นฮู้เบอร์นั้นแล้วเด้น้องเป็นการติดต่อกันบ่ขาดสายก็อยากจะหักษาเบอร์นั้นไว้บางเทื่อเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกกับสโลของเฮาก็แล้วแต่ความเสื่อของแต่ละคนฉะนั้นเราโทรคมเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ฝาก3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีบริการตัวนี้3เดือนเพียงแต่ 30,000 กีบ6เดือนนั้น 60,000 และ1ปี 100,000 กีบวิธีฝากเบอร์ก่อนไปเนาะเฮาก็กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวคันฝาก3เดือนเฮาก็ใส่เลข3ไปถ้าฝาก6เดือนก็ใส่เลข6ฝาก1ปีก็ใส่เลข12เลือกเอาอันใดนึงตามความเหมาะสมตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าคือความสะดวกอันหนึ่งที่ทางบริษัทนั้นหยิบยืนให้กับพวกเขาแล้วเวลาที่เฮากลับมาเฮาอยากจะเอิ้นเบอร์นั้นกลับคืนมาไซคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์เพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกเท่านั้นเบอร์นั้นเฮาก็สามารถกลับมาไซคืนได้อย่างสะดวกสบาย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
0: มาต่ออีกเติมหนึ่งเสียงเพลงในรายการ

0: Colorful Music, the best radio in town.
1: ตอนนี้เดินทางพร้อมทั้ง Colorful New ลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นแจ้งรางวัลบริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหินเข้าสำนัก งานผู้ใดจะเอาเข้าบ่ต้องลังเลใจเอาเข้าเลยตอนนี้เพิ่นแจ้งทางลูกค้าใหม่เอาเข้าปึบมีทางเบอร์งามมีทางนาทีโดดาต้าพร้อมทางเดือนนำไซสุ่งเทิง4เดือน4เดือนนี้ลืมลั่งบ่ได้มีรายการเนาะเพราะว่ากิ่งไม้เคยได้ทุกปีทุกปีแบบใดเนาะก็ไม่ถึงว่าจ่ายเป็นปีอ่ะเพื่อให้ได้กล้องฟรีเด้4เดือนโอ้ก็ถือว่าคุ้ม
2: สลองเหลาโทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทิต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: สำหรับผู้ใดไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยมีรายการลาวโทรคมนั้นเพิ่นก็มีแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกกันถ้าไปปลายทางบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทางเพียงแต่เปิด IR จะเปิดผ่านบริการเบอร์ตื้มเงินและเบอร์รายเดือนก็สามารถใส่ได้เด้อมี3แพ็กเกจด้วยกันเนาะรหัสเลข1แม่นใส่ได้1มือ 15,000 กิบเท่านั้นรหัสเลข3นั้นมูลค่า 40,000 ใส่ได้3มือเด้อและยังมีแพ็กเกจอาทิตย์1ใส่รหัสเป็นเลข7ราคา 70,000 มีรายการสมัครแพ็กเกจจะเป็นรหัสเลข1หรือว่าเลข3หรือว่าเลข7อันใดอันหนึ่งระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเวลาเราสมัครแล้วมันก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติวิธีสมัครเด้อจดไว้มีรายการจดไว้เพื่อเราไปแถวนั้นเราสามารถสมัครได้กดเครื่องหมายดาวก่อน2 3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไปปลายทางก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การหัวมือกันถ้าว่าผู้ใดบ่เคยเปิดบ่เคยใช้บริการตัวนี้ก่อนข้ามามีรายการก็ไปหาบูธของเราโทรคมกิ่งไม้ทำอิฐก็ให้เพิ่นเปิดหาดนไปแล้วมันก็จะอยู่ในระบบพวกเฮาเนาะเพียงแต่เฮาสมัครแพ็กเกจไปพุ่นเฮาก็ไปจับเครือข่าย AIS นะกลับมาก็จับเครือข่าย LTC ลาวเทเลคอมเด้สะดวกสบาย 15,000 กิบหมดมือไปซ่องมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ไปอาทิตย์1ก็เลข7สินะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ท่าน

0: เดินทางพร้อมทางแคลิฟอร์เนียสำหรับผู้ใดทูนอินเข้ามาติดตามผ่านห้อยซ้ำก็ดีหรือจะผ่าน94หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาหลายคนก็บอกว่าติดตามรายการผ่านทางเว็บไซต์แมนแล้วหลากันท่าว่าเข้าถึงรายการก็สามารถคลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำนะเว็บไซต์พวกเขานั้นwww.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้ออยู่ในเว็บไซต์เนาะมันก็มีรายการไล่รายการอะที่พวกเขาออกทางออนไลน์หรือว่าสามารถเข้าไปฟังข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคข่าวเป็นภาษาลาวภาษาต่างประเทศครบเนาะอยู่ในเว็บไซต์ของมิตรยุกาญเซียงอีกสายพวกเราขอบใจเราโทรคมชี้ให้โอกาสพวกเขามาบอกพ่อแม่พี่น้องบอกต่อๆกันไปว่าตอนนี้ทางบริษัทนั้นแจ้งรางวัล
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: เออแหงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
5: ลาวโทรคม
4: โทรคมของคนลาว
5: เพื่อสังคม

ากจะฟังเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ได้ผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเพลงเก่าเพลงใหม่บ่เว้ากันเพลงแต่กิ้งกังกันมาขอบใจมีรายการที่ฟีดแบคขอบใจที่จัดรายการให้ฟังทุกมือฉะนั้นทีมงานป้อเฮาก็ขอขอบใจไปหน้าที่นี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามาเดินทางร่วมกัน1ชั่วโมงเต็มๆทุกมือผ่านคืน103หรือว่า94 152โมงอย่าลืมรายการ Colorful Music เพิ่นมาส่วนไล่ก็เอิ้นรายการเพลงสากลก็ได้นะแต่ว่าซื้อแท้ๆ Colorful Music ซีซั่นเสียงเพลงส่วนไล่บางคนก็คือบอกอ่ะรายการเพลงสากลกิ่งไม้จัดเออได้บ่เป็นหยังนะเป็นสั้นบูนเพลงนี้เคยหยิบมาปล่อยไล่เธอแล้วล่ะแต่ไล่คนอยากจะฟังอยู่ก็มอบให้เป็นพิเศษ

0: ก็ยิบผลงานของเบนซันบูนนนักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงและเป็นเพลงที่สร้างกันอยู่ในเอิ้นว่าอัลบั้มทำอิฐกระวาดใดได้ของผู้เกี่ยวนะใส่ชื่อว่า Beautiful Things ก็ถือว่านักร้องคนนี้มาได้สวยงามมีซิงเกิลปล่อยออกมา 2-3 ซิงเกิลติดชาร์ตเพียบก็ออกแบบพอปๆร็อกนะตอนนี้มีซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ชื่อว่า Slow It Down ก็กำลังฮิตฮอตกันอันนี้เป็นซิงเกิลก่อนหน้าตัวนั้นน้องหยิบมาให้มีรายการได้ฟัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับหลังวันใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้อแท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: มาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้มีรายการเสียงเพลงนี้เมื่อได้กิ่งไม้ Say Goodbye กันไปไว้พอให้ทุกคนมีแต่ความสุข Bye Bye See You Tomorrow
6: Might not think you're a supermodel but you look like one to me
7: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจารณ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้คณะพักคณะนำขันต่างๆนับแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นต้องถือเอาการนำพาการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรเป็นปัญหาสำคัญโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียของการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมีแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกอย่างละเอียดแนวการให้เกียรติโอลมและให้ทิศนำโตกองประชุมสรุปเวียกงานระยะ5ปีและทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องว่าการท้องถิ่นเมื่อบดลมานี้ท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เห็นสภาพการพ่นดินที่เกิดขึ้นในภาคพื้นและสากลทิศทางและคาดหมายรวมในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือบรรดาหน้าเวียกจุดสูงและคาดหมายสู่ส้นของรัฐบาลสุดที่10รวมทั้งนโยบายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองการแก้ไขข้อคงค้างต่างๆพร้อมทั้งเน้นหนักให้สืบตัวเอาใจใส่ปฏิบัติภารกิจบาทการเป็นเสนาธิการค้นคว้าและมีคำเห็นให้ถูกกับความเป็นจริงสอดคล้องกับกฎหมายและแบบการเพื่อให้การชี้นำและตกลงปัญหาของการนำถูกต้องแท้ตัวจริงและสามารถปฏิบัติได้การจราจรและแก้ไขเอกสารต่างๆต้องละเอียดชัดเจนว่องไวและทันการโดยหันไปสู่ระบบทันสมัยค้นคว้าปรับปรุงกลไกการจัดตั้งให้มีความกระทัดหัดแต่สามารถช่วยเวียกนำแต่ละขั้นเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านสอนไซสีพันดอนได้เน้นหนักให้องค์การปกครองท้องถิ่นสืบต่อเป็นเจ้าการจะตั้งผันขยายบรรดานิติกรรมเป็นต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10คำสั่งเลขที06ทับนยคำสั่งเลขที11ทับนยคำสั่งเลขที15ทับนยคำสั่งเลขที40ทับนยมติเลขที165ทับโสพโสและอื่นๆเอาใจใส่ติดตามสุขยูมีแผนการและมาตรการต่างๆช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนให้ทันกับเวลาเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนก็คือฤดูแล้งเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการคมนาคมและอื่นๆติดตามกวดกาและสุขยูบรรดาโครงการลงทุนอย่างเป็นปกติพร้อมทางมีมาตรการเด็ดขาดต่อการลักลอบขุดค้นแห่คำตกคนการลักลอบตัดไม้และปรากฏการณ์เนื้อโทษในสังคมคุ้มครองและจัดเก็บและหับต่างๆให้ได้ตามแผนหันการเก็บและหับเข้าสู่ระบบทันสมัยเทเลก้าเพื่อลดโพนการหัวไหลของงบประมาณปรับปรุงกลไกการประสานงานกับกระทรวงองค์การของศูนย์กลางทางสายตั้งและสายขวางทางมีระบบรายงานขอที่สิ้นน้ำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซา
2: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่น
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งค ควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งศาสตร์เด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
2: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันที่27เป็นมื้อวันเสาร์ของเดือนมิถุนากันแล้ว27วันเต็มๆกันแล้วเด้พี่น้องเอ้ยเป็นมื้อขึ้น13ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569กันแล้วเด้มื้อวันเสาร์มื้อได้มื้อพักผ่อนย้อนอารมณ์กันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาอยู่กันอยู่ซานอยู่บ้านอยู่ซองกับเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเบิ่งความเปลี่ยนระเบียบแฮมห้อยเบิ่งหญ้าเบิ่งโยทากทางกวยห้องกวยลอยน้ำลวงน้ำไหลใหญ่น้ำอ่างน้ำขังเด้อพี่น้องเด้อป้องกันยุงลายกันได
4: ้เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็รับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
5: เอาข่าวดีสำหรับท่านที่ใส่ใจสุขภาพปัจจุบันนี้การดูแลสุขภาพบ่ได้จบเพียงแต่การเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเมื่อท่านเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดท่านจะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมติดตามสุขภาพและการให้คำปรึกษาจากเชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่พบปะสมาชิกอย่างสม่ำเสมอนี่แม้นอีก1จุดเด่นที่บ่ได้เน้นเพียงแต่ดูแลสุขภาพแต่ยังให้ความสำคัญกับการติดตามผลการในความรู้และการสร้างวินัยในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นมีสุดทดลองสุด10วันสุด15วันให้เลือกส่วนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบตัวเนื่องก็มีสุด30วันสุด3เดือนสุด6เดือนเพื่อความสะดวกในการวางแผนดูแลสุขภาพยิ่งเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องยิ่งมีโอกาสรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมดีๆจากทางโครงการเพราะสุขภาพที่ดีบ่ได้เกิดจากการดูแลเพียงมือเดียวแต่เกิดจากการดูแลที่สม่ำเสมอและมีผู้เชี่ยวชาญค คอยให้คำแนะนำสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่มื้อนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการตัดสินใจของท่านโทรสอบถามเลยเนาะเข้าร่วมโครงการดีๆนำพวกเขาบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-549-5449 020-885-6599 020-885-5999ตลอดชีวิตเฮาหาเงินเพื่อครอบครัวหาเงินเพื่อลูกหาเงินเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพมื้อนี้มีพ่อแม่พ่อตู้แม่ตู้พร้อมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าจำนวนหลวงหลายกำลังให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องพอการเข้าร่วมง่ายบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถามที่ซับซ้อนและเปิดโอกาสให้หลายคนได้เข้าร่วมตามเงื่อนไขของโครงการพิเศษยิ่งกว่านั้นสมาชิกยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้และการติดตามจากทีมงานอย่างต่อเนื่องหลายคนเริ่มจากการดูแลตนเองจากนั้นก็ชวนคนในครอบครัวเข้าร่วมเพราะเขาเห็นว่าสุขภาพดีแม่นกำไรของชีวิตและสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องยังมีสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขของโครงการอย่ารอท่าให้เวลาผ่านไปอย่ารอท่าให้สุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดบ่แม่นรถบ่แม่นเฮือนแต่แม่นสุขภาพของเฮาเองเฮาสอบถามรายละเอียดไปได้เนาะที่บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโทร020-5449-5449 020-885-6599 020-885-6599เอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะ

0: 20ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้นําบักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอ็นไซโนนีท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

บ้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับกองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

เห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผ่าตั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวดมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบื้องตาเบ้นกระแสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำท้องฟ้าดำดางเสามีควันเอาอูดสมีหมายถึง

FM และปืนพกได้ยกยิงย่อไข่ปาบปามเล่าเนื้อไตหอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหุบห้านที่ผมไว้เล่าทีใดตั้งแต่ข้อนวดว่าหักลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเห็นแต่งหย่อเอาแอ

อันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้ว่าถึงวันที่เศร้ามังก่อนปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเราที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนงแก่นผู้ประกาศนั้นแมนประทาดใหญ่ไก่สอนผู้วิหารผู้นำที่เศร้าปราศาก่อนบูชาเข้าโลกหาปะอากาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพัดทานไก่สอนพบวิ

อยากเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายแรกมุนไปปาดแปลนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาประยุทธ์อยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมาดยาดทายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื้นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดพลังหลายพัดหลายมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ยามแรกยามฤดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองต่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้ากดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลายามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปลาละไส้แตกตาเลือดเปิดไปอย่างวันนี้บีรถบีรถวันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามี

ในบ้านลบต่างๆกะล่ำขอยกตัวอย่างบ้านลบเรียนเรียนสูงปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสลุกผู้พายพวกดับศูนย์ผู้คายพวกลมตายความท้องกองมวลกระส่วนลายส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับขยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพงไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเหืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์กันดานจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงนั่นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ดวงร่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระหว่างข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดหยังก็ตีลบทบได้หมู่ใส่อยู่กูแนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวงจึงย้อนเซ็ตสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวใน

เสื้อผงสาลีและซับเนื้อเท้าสีบีไปให้มุนอันนี้คำขวัญของทหารหุ่นฝ่ายผัวเลี้ยงจันมาถึงปี1957ได้เอา2กองพันเข้าร่วมกันและประกาศเพื่อเข้าร่วมปองดองสาเอกลักษณ์ในเล่าเส้นสัญญาแก่ขาวพวกปานว่าใครปอกเหลือนั้นแม่นให้ออกไปเป็นพลเมืองดี

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำที่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยูให้พวงส้นหับผู้ถึงถาดแทะสำคัญพ้องขยายแนวพันสร้างนักปฏิวัติยับนั่นจักกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เซ็นไว้มีเลขก้นอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก่อความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกุมฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเกี้ยมเกี้ยมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเขาไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญายอดว่าจักรพัดเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อกูผ่านเพมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อยแล้ว

หักประสาต่อหน้าสภาการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาปาเถื่อนปาเถื่อนสัวซาปาเถื่อนสองกองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดรอบไม่บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาวงปิดรอบมันแน่นา

่สัตว์ตู้แข็งขนาดแท้ยังตีแห่ฮะยองหิงหยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกสัตว์ตู้ตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกสัตว์ตู้ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนาได้

ของเราวางแผนตีละขาดหักเตียงกลายเสียงสาบสูตรญาตินั่นพวกศัตรูถึกล่มตายและแตกหนีเป็นสันนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่งลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังขับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีผลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าหากย้อนว่าจักรพรรดิเขาสื่อจากทั้งที่ซวยเหลือเสื้อคอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกว้างเลี้ยงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาบ่าวไทยย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวัดงาบให้เปิดบรรลบกว่าสงครามได้ลูกลาบสับใส่ทั้งภาคเหนือ

ไล่บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 70ตีบั้นลบกู้เกียรติถ้าน้องเกียรติพุ่นตา

ะปุกกี้ละกดตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมุมปากอึงยากจากนั้นบ้านลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟเจ็ดมึงเก่าตามเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีดเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบ้านลบลำเสิร์ฟเขาเอิ้นเจ็ดมึงเก่าสะเทือนเท่าทั่วกาวาดนั้นนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีต้านประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากวดเดือดบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาซับกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเดียงดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซอง

ดูดีกินดีเล่าจริงห่างจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่ยิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

0: เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
1: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-88-56-5599
0: โนนี่เอ็นไซโนนี่เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอ็นไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดลนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอ็นไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9549

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีผ่านมาคณะพักคณะนำห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้เอาใจใส่ปฏิบัติพลบทบาทเป็นเสนาธิการด้านเนื้อในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและการสนองข้อมูลข่าวสารให้แก่ขันเทิงติดตามสุขอยู่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ขันเทิงหับใส่เวียกงานการนำถือสำคัญการปฏิบัติระเบียบแบบเพ้นที่กำหนดไว้ในพฤติกรรมของพรรคหลายๆท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรียกให้เห็นในกองประชุมสรุประยะ5ปีและวางทิศทางแผนการ5ปีของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีห้องการกระทรวงองค์การเทียบเท่าและห้องการท้องถิ่นเมื่อบดลมณีว่าการรับใช้เวียกงานการนำได้ถือสำคัญปฏิบัติแบบแผนที่กำหนดไว้ในนิติกรรมของพรรครัฐโดยเฉพาะระเบียบและกลไกการเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุดที่9ตามข้อตกลงของรัฐบาลเลขที่41พร้อมทั้งได้ผ่านขยายเข้าในระเบียบการกลไกเฮ็ดเวียกของห้องว่าการเรื่องของการเพื่อเป็นบนอิงให้แก่การเฮ็ดเวียกเสนาธิการเป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยปัญหาการค้นคว้าทัศนะของเสนาธิการให้มีความลงเรียนว่องไวและทันสภาพการท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ได้ยกให้เห็นเติมว่าระยะผ่านมาห้องว่าการและห้องการได้เป็นเจ้าการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการเป็นเสนาธิการในการกักเกียมด้านเนื้อในให้แก่การนำในนามเป็นประธานกองประชุมเป็นต้นกักเกียมบทคำเพ็ญจอจีมให้กองประชุมเพื่อกองเพ็ญบทคาดคะเนคำเพ็ญสรุปบทกล่าวเปิดปิดกองประชุมบทคำเพ็ญโอรมโตกองประชุมและพิธีการทั้งการต่างๆเข้าร่วมบันทึกกองประชุมได้ห่างเอกสารพันขยายที่สิ้นนำและกองประชุมแต่ละครั้งออกเป็นมติกองประชุมแจ้งการบทบันทึกบทรายงานผลสำเร็จของกองประชุมและอื่นๆในกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของภาคกองประชุมใหญ่องค์คณะภาคแต่ละคันการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสภาประชาชนขันแขวงกองประชุมระดับสากลและอื่นๆได้รับผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้เป็นต้นการรับผิดชอบในการหันเอามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9มติกองประชุมสภาแห่งชาติมติขององค์คณะพรรคองค์การบริหารรัฐแต่ละขั้นเข้าในเวียกงานตัวจริงของแต่ละภาคส่วนด้วยการพันขยายเป็นแผนการแผนงานโครงการกิจกรรมละเอียดของแต่ละแขนงการและของแต่ละแขวงรวมทั้งกำหนดมาตรการติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเป็นเสนาธิการในการหันเปลี่ยนเนื้อในจิตใจสีพุกทะลุโดยเฉพาะพุกทะลุด้านจินตนาการและวิธีเฮ็ดเวียกเข้าสู่ขั้นตอนการบริหารหลักตัวจริงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ดนอยู่เป็นตุสตุจวนถั่วซาเกจลิชอชาตังยอดเราตัวจังเวียงจันเตชเจ้าเกมัววาหัวชิ้นนัวเจจงลาวแล้วก็ยังจงจองอีจงเนี่ยจีกิตินังจาจอมลงหมอที่ชัวดังนอยังเป็นดุสต้องจวนถั่วเคียซอกเกจลิชอชาเต๋อยอดจอเฮาตัวจังเวียงจันเตชเจ้าเกมัววาหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมัวชาเต๋อยอดจอนุวันสุขที่หัวจัวเอ็มจัวจออ้อมิเกอร์เฮิร์สเท่าก็ออชินราจอดจอเกาะเปชีต่อนุ่นเจเทียบเป็นมัวชาเต๋อยอดจอสุดชวนนุวันเสาร์ที่หัวจัวเอฟเอ็มอีปัวเปจุดชามิเกอร์เฮิร์สลูกชายเท่าเกาะจิชิโมจิจอดจอเกาะจิชินราต่อนุ่นไกเป็นตัวสตองจัวรงเชียดใจต่อในส่วนเรื่องสตูหลอกกงลงเป็นถั่วเขียดซ่าเกจลิชอยอดจอเป็นลูกเตชัยลาวกูปากูลอยยาวิไลจันวัตุลอเชอเจถ่ายยอดจงนุนอลูกหอบเพียนแต่เป็นตัวสตงจัวหายเจาะกิจลิชอยอดเฉาะเกาะเนี่ยจิกตินึงจาเฉดเต่าเป้าเทียงกาเชียจอเจาะกิจลิชอยอดจอเป็นลูกเตชัยลาวลอชิยอเหนียวทางนโยบายแต่จงจออีจงลูกหมอที่ชัววันได้นอกูยอลอมัวลูกเป้าจอเกมูลาลอชิยอการคับประกันเจ้าอีจงเนี่ยจีก็ได้นั่งจาในเฉดต้มนองโอเกให้เตียเกมูลาแล้วย่อเกมูสั่งเจ้าลึกตู่สื่อลีเฮเตียก็หมู่วัวตู่ค้ำประกันเจ้าก็ตู่กุฏีแล้วชี้ย่อก็ตู่วิ่งเจ้าอยู่ว่าอีอยากของตื้อแล้วชี้ย่อหมู่วัวเฮาลึกย่อเจ้าอีคอขอตื้อเอแล้วก็หมู่วัวตู่ค้ำประกันย่อเจ้าขอให้เตียอยู่ยัวมูลาและชี้ยอยู่ยัวตู่ค้ำประกันอยู่ยัวเตาอันเนี้ยนอใช้เกาะจงเทียยัวเตาซาเนื้อชีจงละว่ายัวละเตาละมูลาวิยากการค้ำประกันแต่นอเนื้อยี่คอว่าอยู่ยัวหมูว่าเนื้อลุ่นลู่เฮาลึกเท่าว่าเนื้อว่าจีเตายอลินเดวันเตว่าก็อยู่ย่อเราชีอยู่ว่ามูลาก็อยู่เตาใช้เกาะจงให้เตียตอนเตนอนเนว่าหนึ่งปวยมั่วเกอปวดจั่วหลอนแต่ขอก็หมูลาเราชีก็หมูชั่งจักรหลอดจอดจักรเทียก็เจนึงปีจื้อให้เตียย่ออีตู่ตื้อเกาะก็ป้าหมูลาหมูวัวตู่ข้ามประกันเจ้าหนึ่งอยู่เชล้อย่อเตียก็หมู่วัตุลาละยอนุตือเหนือฮอเทจิเตาจอนุงกีวัวยอดหนึ่งหมู่ล้วนหนึ่งลุเชนเตอเจหนึ่งจอนุงกีเตอยัวป้งจักรหลอดเจ้าก็วัวยอดก็ตัวเนี่ยนอหมู่ค้ำประกันวัตุเทย้อนจงให้เตียเกหมู่วัตุลาละชิยาเป็นผู้ค้ำประกันยอดเกหมู่หลังเทเตนุงกีเท่าว่าตูนั่งว่าหนึ่งมูลลวดเถนเดอร์เอเนจีมั่วปังสื่อและย่าเนจีมุเถเนจันนุ่งกีอีจงลงมอชัวย่าจะหอนต้นเดอร์กูตอกช่องมังเจให้เตียเกลันเจและเชี่ยการค้าประกันเดอร์นอย่าเกเปาะจงลันเซียและเชี่ยการตกลงค้าประกันอวลุลวนหนูและย่าปฏิบัติพันธะหมู่เจอลีจ่อเกจลิช่อเทียเฮาเดนเตอร์จ่อลูและชี้ย่าปฏิบัติพันธะหมู่เจอลีกฎหมายเทียเนียนอเจอลีสัญญาเกลันเจมู่อ้อยะยะที่อินเดนอย่อมูลาและชี้ย่ามูลันเดเจอลีจ่อเกจลิช่อยะที่อ้อย่อเกมูลันเดเจอลีเดนเตอร์จ่อลูและชี้ย่าเจอลีสัญญาวัวยากุยหายวัวลูบล้อไฮเตียการค้ำประกันหรือมัวอ้อประเภทอีประเภทย่อการค้ำประกันเจอรีกฎหมายประเภทที่อ้อย่อการมัวค้ำประกันเจอรีสัญญาอีจงนี้จิกิตินังจาจอมลงหมอที่ชัวเกยมูลาเจอรีจ่อเกจลิช่อย่อเกยมูล้านเชียและเรียกการมัวค้ำประกันลอเทเตนุงกีลอชิยาอวลุลวนหนูลีจอใจเตาตังเจย่อลีนเดอขอให้เตียบุริมสิทธิ์เดอเกคำประกันเกลาเกาะอวลอยาเกาะปฏิบัติหมู่เจอลีนอขอที่อีเกเทเตนุงกีได้ย่อลอชิยาค่าให้งานเงียลีลอชิยาตู่เจียนจีหรือยะเจอลีจ้าเกจลิช่อหายจ้อเกอวฮาลือวัวยาเต่าโชเช่เราชี้ยากอดเทเ
จอลีเฮาจ้ากฎหมายแรงงานวยอนึ่งเตาโชเจขอที่อ่อนนอยากเกเทภาษีอากรซิลิฮาเตียเทเตนุงกีอาเต็งกีเตของวยอซาเตอร์ดจอยเตเฉอเทียงกาเราจะเขารู้เตเฉอโดเจ้าหรือยะยอดเจ้าบุริมาสิทว่าที่เป้เดนอยากเกลอลันเจเทเต็งกีหรือยะเฉอก่อลันเสียให้เตียยัวปอปัวลู่เซียนจีเตเป้ลู่เตเฉอวยาจีชัวจ้อจอนุงกีว่ามวนหลอนเตเกจ้าลู่เตลัดเทียอีตุนังตือเราเชียองการจะตั้งตือเดินน้อยกูหายจ่อเกลันเดเจอลีจ่อเกใจเราชี้ยอดการค่าประกันตามกฎหมายเทียมบุริมาสิทธิ์เตเกโมค่าประกันเกาะอวดเจอลีเปยะว่ากูหายลอนเตอร์ยอดตรงเกหายเตียเกโมวตุลันเดเจอลีเด็กเตจ่อลูเราชี้ยอดการค่าประกันตามสัญญาเกมูลันเดเจอลีเกจ่อลูยอดจ่อหอมตาจีปัวนังเก่าแต่จากกิจลิชอป้ามวนแพงกู้เตาเชามั่งเชให้เตียเกลันเดและยอดการค้าประกันตามสัญญายอดเกปอจงลันเซียรอเทเตนุงกีรอชิยอรออัวลู่ล้วนหนุเทจอนุงกีเจ้าตูนังหนือมวนนุงกีแต่อีตูนังตือแล้วยอดอีปัดนังตือเกลันเดเจ้าลีเด่นเตาจอลูมัวอ้อห่อสุลีขอที่อีย่อเกลันเดเจอลีเกจอลูอุยมัวเตะคงจอมุฉังสุลีมัวเต็นเตออาโบแล้วย่อเต็นเตอเจเต็นต้องเตอเตอจอมุฉังแล้วชี้ย่อหรืออยากคงจอมุฉังขอที่อ่อนเดนอย่อเกลาเจอลีเกจอลูลอนเตอว่าอีตุนังตือวัตุมูลาแล้วชี้ย่ออีป้านังตือวัตุมูลาย่อเกเจ้าลูปอจงลอเทเตนุงรีลอย่อวัวลู่ล้วนหนุเจ้าตูนั่งวัวหนือมัวนุงรีเตอเท่าวัวย่อหนือมูเทจิตเอาลอชิย่อหนือจีมัวมูเทละเอตูนั่งนอลอชิย่อป้านั่งนอยู่ย่อป้านั่งวัวมูเทเตนุงรีเตอเจ้าหนือลอชิย่อแทนหนือที่อีจงเนี่ยจีก็เตนังจาจอมลงมอที่ชัวอีจงเนี่ยจีก็เตนังจาจอมลงมอที่ชัวใช้เต่าไฮเตียลังตือยอดตูมูลันเดมูวัวตูฉังเราชี้ยาเป็นผู้ค้าประกันเจ้าลึตูเจ้าเจ้าเฮาลึตือเจ้าเกอยู่ว่าอียะคงตือยอดตูนั่งอยู่ว่าเราชี้ยาตูนั่งวัวหนึ่งมูลล้วนเตอร์หนึ่งเทจีเต่าจอนุ่งกินเตอร์ก็ตูวัวมูลาอยู่ยอดตูเต่าหล่อเทจอนุ่งกินเตอร์ย่อนอเกมูลานเดแล้วชี้ยอเป็นผู้ค้ำประกันเจ้าลือตูก็อยู่เตาซาจังจังย่อเกาะวันเนี่ยนอตูวันหนึ่งมูลวกของเธอเนื้ออยู่จุ่มัวบังสื่อโยมูเทเตาเต้นงเกินเธอเอเนื้อเทียรีจุ่มัวเกปวดชั่วจากการหลอดซอกตัวก่อเทียตูวันย่อหนึ่งมูลวกเต้ของเธอเจ้าลอชีย่อลีว่าขอกูหายแล้วนอย่อเกมูลานเดเจ้าลึตูยัวคงลอชิยาลือลือยะว่าเป้ยังกังหนอเทียปะปิซิลิเฮเตียเกมูโยเชลอจอว่าเชิงมัวคงลอชิยาจอเชิงมัวเชยังมัวอิจอใจซิลิเฮเตียย่อก็มูยัวเอก็จวมัวเนียเทลิกับเปอร์เซ็นซื้อเจก็อยู่เตาจอก็อีตุนั่งจอมูอวปอเทอร์เราชี้จอมูอวจอมูลานเดย์เราย่อเป็นผู้ค้ำประกันเจ้าก็เอเลยเทียรีโยมัวเลยลู่เชนเตอร์เตอร์เจ้าก็เตาจอมูอวฮาลือเนื้อเจ้าเสด็จเฉลออีอย่างเก่าก็อยู่จู่มัวอามูฉังเลยชี้ย่อจอมูค้ำประกันมัวก็เต้นต้องเตอร์อาเจ้าเลยกอมเบมัวเจ้าเลยเราชี้ยอดเตียมมอบซิดเจ้าเลยยอดเถาว่าจีวัตเตอรีจ้าเฮาลือเราชี้ยอดจีวัตเตอรีจ้าใจว่าเลยเต่าเฉาเลยก็ได้อ่านเตออยู่ป้องหมู่ว่าเลยเทียตู้อยากว่าก็หายจีเต่าวิยาก็ตื้อจงเชียวัวลีเลยหายวันเตอเราชี้ยอดก็ตื้อจงเชียวัวลีวันเนาะ
กเจ้าลูวะยอนี่ต่อให้วันได้ละยอลีคือที่นักจามองชนลังสตูเกลาเราเชียการคับประกันสากอชเดอร์สาอาเมนจีย่อวันได้วะก็ยังมูลาเราเชียก็ยังมูวะอิตุคำประกันเจ้าลึกตูสักเจ้าก็ชอบมองเก็บปุจัวตะกาหลอดชอบตกก็เทียก็เจนังวันได้ยังมูวะยอเต้าชิตะเทียชิชลาก็จีย่อมาลีมูวะยอลีกูถาลอนเดลงเลยไปหล่อปอมลงอีลูชัวจิเกลเจจอต่อการเตอไปมาลีฮอลอมุมลงลูเป้าซอเกจลิชอจวนมุนซี

อีจงลงมอที่ชัวลูกชายหางนอนนี่ตาตอบน้องเป็นตัวสตงจัวหายเจาะเกใจลิชอยอดดอตัวจังเวียงจันกูปักกูลอยยาวิไลจันวัตูลอยเฉยเจม้วนหลูเป้าจอฟ้าเกใจลิชอยอดดอนู่นอซินามูเป้ฮอชิจอละมุมลงจัวมุนซีหายจอหลูเป้าจอเกใจลิชอหอเป้ลูเต้ชาลาวยอดดอนไงนอกูยัวละมุมม้วนหลูเป้าจอเกใจลิชอกะมวยอตัวเจียนด้วนดาลอยอเชื่อหายรงอวยอจิตเจ้าตะลีซอกเกใจยอดตอหอไปลุเตฉะเหล่านอเตาชะเดตอมลงโอเกลินดะก้านอไฮเตียเกอวยอมวยอตัวเตเจียนด้วนดาจีรงยัวมวยอตัวดอดีวียาเฮาซอกเกใจยังเตาตังลุจิอะมัวเจียยาลังตือหอมวยอตัวเจียอวยอจิตเจ้าจอใจยาลังตือหอเตาหมูยอตัวเจียนร้อนจ้าว่าจีเตาจอใจละชียจีเตาลีซอกเกใจลิช่อเนอจังจังย่อเฮาเกหมูยอตัวเตเชียยอดเตาลูชิเฮาว่ายอตาต่อมัวเมียนหัวละชียยอดเตาเตเชียว่ายอดเตาเฮาเตหายรงว่าละฝึกเจละย่อยอดเตาเฮาเตป้าสังวนเจลีเกมุยอตัวเจียหายงว่าจีเจ้าเจลีจอกเกใจเจลีจ้าเกใจลิช่อหายจอบป้ามวนอัญญามาตาเป้ปัวเป้เจ้าอี้เต่าหายเตียยอลังตือหอเต่ามุยอตัวเจียหายงว่าย่อจีเจ้าเจลีจอใจสื่อลีหายเตียมุยอตัวเจ้าเจียจื้อจีพุตัวย่อเจ้าเจียว่าย่อเลยจื้อจีพุตัวเทียมูยอตัวเจียยอดเจ้าลูชิหะวะเตเจียชูเนอตาต่อวันนี้น้อยยอดลูใจวะมัวมีหยวะลอชิยาจอเจียยอดเจ้าเตเชอวะซื้อจิบุมูตัวท่องได้ละจิบุมูยอตัวเตเจียเนอวะยาชิเจียชิพ่อวะยาเตคงวะยาเจ้าซื้อลอยาลือลือยาย่าเตียเรื่องตื้อหอมัวเตยะจงลีนอเจยวดเจ้าลุดสิกันกว่าเปหลีจอดจออชงเทียยวดจงรวยเนียเปล้านกีบมุดจอดจอเกาล้านกีบหอย่อยอดจงเกยหายเตียย่าเรื่องตื้อหอเต่ามูยอดตัวเชี่ยหายรงหลอนเตยเหล่าเราชี้ย่อเตียเพิ่งหมดตัวเชี่ยเตยเชี่ยหายรงนอวัวชิดเท่าเตลีเกใจหล่อตาลีอัวมัวป้ามัวเปอร์เราชี้ย่อเต่าจิเกปวดจัวสี่หลีจีเจ้าล้านกีดใหญ่หมูยศเจ้ารุ่นสี่ย่องกัวอ้อชงหมูจอดเจ้าชี้ชงเที่ยวยศจงบัวเงียอ้อมเบาตะเกปุจวนตาน้อยยากูหายเจ้ารุ่นสี่ตะเกตัวเชียนด้วนจ้าหัวจีเจ้าเจอหลีจัดใจเยลีวะเที่ยวยงเชียเยลีวะเที่ยวยงเชียหัวเน่ล้มลงเกะเป้าอวเกเจี๊ยเชียหายเตียเสด็จต้มลงเหล่เจี๊ยยงกาเชียนเตาย่านอนหุ่นนอเกมัวลูเป้าหายจ่อฟ้าเกเจลิช่อมัวถาลอจอเจลีนอซื้อหรือลูกชิหะเป้หมาลีหอตอก้าลอชินจีดัวยอดเตาลูกชิหะกู้นอเท่าเกินอกูปากู้ดอดเตาตุกะชัวทอเกาะชะเดอจวนจีเกนอกันยะรองชะเดอยะรอง

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ของหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับเมื่อกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนักการเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 ในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมมื้อนี้ยังคงอยู่กับสันติภาพนำเอาข้อมูลสิทธิผลประโยชน์มาโอมอารมณ์ให้มีรายการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าเป็นผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งการให้การคุ้มครองดูแลสมาชิกเนาะก็อิงตามกฎหมายเนาะที่ระบุไว้อยู่ในกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่ 54/SPS หรือว่าสภาแห่งชาติที่นำใช้ในปัจจุบันเนาะเพื่อคุ้มครองดูแลบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนาะที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1ข้อสงสัยกับบาแมนเนาะของสมาชิกประกันสังคมที่เพิ่นอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นยังจึงต้องเข้าประกันสังคมประกันสังคมนี่มีความสำคัญแนวใดหรือว่าค่อยสมัครใจเนาะบ่เข้าได้บ่ประกันสังคมนะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การจัดตั้งของรัฐเนาะบางท่านอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยธุรกิจนะอาจจะมีข้อสงสัยในจุดนี้เนาะว่าสามารถเลือกได้บ่จะเข้าประกันสังคมหรือบ่เข้าประกันสังคมนี่นะเนาะส่วนพรรคสมัครใจก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะพรรคสมัครใจซื่อก็บอกแล้วเนาะว่าระบบสมัครใจก็หมายความว่าถ้าว่าเราเห็นความสำคัญว่าระบบนี้เนาะมันมีผลดีในการคุ้มครองดูแลเราบ่เฉพาะแต่ว่าในระยะสั้นการเจ็บเป็นเกิดลูกเสียกำลังแรงงานนะต่างๆเนาะรวมไปถึงระยะยาวก็คือแม่นการคุ้มครองบำนาญนะคันว่าเห็นว่ามันมีความสำคัญเนาะประชาชนทั่วไปก็สามารถสมัครใจได้เอิ้นว่าบ่ได้บังคับเนาะแต่สำหรับภาครัฐภาควิสาหกิจตัวนี้มันระบุอยู่ในกฎหมายอย่างชัดเจนเนาะก็คือแม่นต้องได้ปฏิบัติตามพันธะเอิ้นว่าเป็นพันธะเนาะที่จะต้องได้มีการสมทบซึ่งพันธะนี้เนาะก็ว่าง่ายๆก็คือมันคันว่าเว้าภาษาชาวบ้านเนาะประชาชนก็เอิ้นว่าภาคบังคับหั่นแหละเนาะซึ่งทุกคนต้องได้ประกอบส่วนเนาะเข้าในการอันน่ะเอิ้นว่ากองทุนประกันสังคมเนาะเพื่อรับประกันการคุ้มครองการดูแลบรรดาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆที่สันติภาพได้เว้าไปเนาะบ่แม่นเบิ่งแย้งไผดอกเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองเนาะเบิ่งแย้งตัวเฮาเองรวมถึงในนั้นเนาะผู้ใช้แรงงานบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนาะคันว่าเว้าเบื้องของภาครัฐกรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะก็จะได้รับผลประโยชน์ก็คือจะบ่ได้ไปแบกหาภาระเวลาพนักงานที่มีการเจ็บเป็นเวลาพนักงานเกิดลูกเวลาพนักงานเกิดมีการเสียองค์เสียกำลังแรงงานมีการเสียชีวิตอันนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นพันธะของทางประกันสังคมเมื่อบริษัทได้มีการประกอบส่วนเข้าสู่ระบบแล้วก็จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆให้กับทางนายจ้างกับว่าแมนเนาะหรือว่าผู้ใช้แรงงานนะอันนี้ก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพันธะเป็นระเบียบที่ได้กำหนดอย่างชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมยกเว้นภาคสมัครใจนี่แล้วเนาะก็คือแม่นว่าเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเห็นว่าระบบนี้มีความสำคัญก็สามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ซึ่งณปัจจุบันก็มีประมาณ 40,000 กว่าคนเนาะที่ว่าได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ 40,000 กว่าคนก็คือมัน 40,000 กว่าคนแต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนบ่น้อยเด้สำหรับระบบเอิ้นว่าประชาชนทั่วไปเนาะที่เห็นความสำคัญเวกงานนี้
ก็นับมื้อครับเอิ้นว่าผู้สมัครใจหรือว่าประชาชนนี่นะเนาะก็เพิ่มขึ้นหลายเนาะนับมื้อนับเพิ่มขึ้นหลายก็หมายความว่าประชาชนนี่เห็นความสำคัญเวกงานประกันสังคมนี่หลายเพราะว่าหยังเพราะว่าเพิ่นย่านเวลาเฒ่าแก่มาเนาะจะบ่มีใครดูแลจะบ่มีอันน่ะระบบใดดูแลคุ้มครองเพิ่นเนาะการที่เข้าสมัครใจในระบบประกันสังคมนี้เนาะจุดประสงค์เป้าหมายของผู้ที่เข้าประกันสังคมก็คือแม่นเพิ่นอยากได้เงินบำนาญจะได้เงินบำนาญคือกับพนักงานรัฐนะคือกับพนักงานบริษัทเอกชนนะที่ว่าได้บำนาญเนาะเพิ่นก็เส้นเดียวกันเวลาเฒ่าแก่มาเพิ่นก็อยากได้เงินบำนาญนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ก็เมื่ออายุหลายแล้วเนาะออกให้งานบ่ได้คือเก่าได้เนาะสิไปรับจ้างเฮ็ดเวียกเพื่อหรือว่าไปให้หน้าหัวส่วนนี่ก็พอได้อยู่กันว่าสิเฮ็ดเพื่อเป็นธุรกิจจังซี่นะเนาะก็แฮงงานนี่เอิ้นว่าเฮือแฮงนะมันก็น้อยลงนะเพิ่นก็เห็นความสำคัญว่าโอ้คันว่าเฮาประกอบส่วนสมทบไปแล้วครบ15ปีอายุครบเกษียณแล้วฮอดตอนนั้นนี่เฮาบ่เฮ็ดเวียกเฮาก็มีเงินเดือนกินนะเพิ่นกลับมาเข้าสู่ระบบประกันสังคมในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันนี่ก็ 40,000 กว่าคนหรือว่า 40,000 กว่าคนนะก็ถือว่าหลายพอสมควรแล้วก็มีท่าทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าอิงตามการคุ้มครองนะปัจจุบันนี้เนาะทางกองทางองค์การประกันสังคมแห่งชาติเพิ่นก็ได้เริ่มเวียกของเวียกงานเคลื่อนที่เนาะในหลายแขวงเนาะเคยได้ไปทดลองอยู่ในหลายแขวงก็เพื่อเคลื่อนที่ในใดก็คือแม่นจัดหน่วยงานนึงขึ้นมาแล้วก็ลงไปขึ้นทะเบียนเคลื่อนที่หมายความว่าบ่ให้ผู้ประกันตนมาหาประกันสังคมเนาะแต่ว่าประกันสังคมมีทีมงานเนาะเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเอาเครื่องพิมพ์บัตรเนาะเอาการเงินเอาบัญชีไปขึ้นทะเบียนเนาะรวมไปถึงหน่วยงานโฆษณาประชาสัมพันธ์อธิบายสิทธิผลประโยชน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนพร้อมเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขอยู่เนาะก็คือแม่นบ่แมนว่าพวกเขาจะลงไปเป็นหลังคาเฮือนหลังคาเฮือนบ่แมนจังซั่นเนาะแตกต่างจากระบบประกันภัยเอกชนตัวนี้นี่พวกเขาจะต้องได้มีการโอล้มกันก่อนหมายความว่านัดหมายกันก่อนเนาะบางทีก็จะมีการไปลงให้ข้อมูลก่อนสร้างความเข้าใจก่อนหลังจากนั้นเอาทีมงานนี่ลงไปเนาะหมายความว่าได้มีการเก็บกรรมรายชื่อและผู้ที่จะเข้าอ่ะนะมีจำนวนเท่าใดในบ้านนั้นมีจักคนที่จะเข้าแล้วพวกเขาก็เอาทีมงานเคลื่อนที่นี่ลงไปขึ้นทะเบียนกับทีหมายว่าจ่ายเงินยูฮันออกบัตรให้ยูฮันเลยเนาะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปการจ่ายเงินกับแมนพวกเขาก็จะมี QR ให้แต่ละคนที่ว่าเข้ามาสมัครก็สามารถให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ได้ผ่านระบบ QR หรือว่าผ่านธนาคารพัฒนาลาวเนาะเพิ่นจะมีแอป LDB Trust เนาะ LDB อันนี้ก็เป็นคันว่าเฮ็ดบ่เป็นให้ลูกหลานจ่ายให้คันว่าเขาเพิ่นเปิดบัญชีหรือว่าให้ไผก็ได้จ่ายให้เนาะเพียงแต่เอาเลขรหัสบัตรประกันสังคมเข้าไปแล้วก็กดสำระเนาะสำระจักเดือนโปรแกรมก็จะระบุเนาะชัดเจนอยู่ในแอปนั้นก็ง่ายเนาะเพียงแต่พิมพ์เลขรหัสเข้าไปแล้วก็จำนวนเงินที่จะจ่ายจักเดือนสินี่บางคนก็อยากจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือนปีนึงก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละคนหรือว่าจะจ่ายเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปก็ได้เนาะหรือว่าเข้าไปปองบริการธนาคารพัฒนาลาวคันว่าอยู่ในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีความสะดวกอยู่เนาะคันว่าปองบริการธนาคารแต่คันว่าเขตนอกนี่ก็อยากยากอยู่ยังยุ่งยากอยู่นะก็อาศัยการสำหรับผ่านสแกนก็สิง่ายกว่าเนาะซึ่งแต่ละแขวงก็ได้มีการเปิดบัญชีห้องรับไว้นะเพื่อมีการสำหรับค่าประกันสังคมในแต่ละเดือนให้แก่สมาชิกเนาะทานเฮ็ดบ่เป็นก็ให้ลูกหลานสแกนจ่ายให้ก็ได้แล้วก็พิมพ์รายละเอียดส่งให้เพิ่นเนาะจ่ายจักเดือนเพื่อทีมงานเฮาจะได้มีการไปลงบินลงบินในการสำระแล้วก็ถ่ายส่งบินให้เด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่าเพิ่นมาสมัครใจเนาะ
ซึ่งในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อก็คือแม่นว่าเรื่องของความจำเป็นเนาะหลายคนว่าเป็นหยังจึงต้องเข้าประกันสังคมก็มีแต่คิดเบิ่งว่าถ้าเฮาเฮ็ดเวียกไปก็ในปัจจุบันนี้ก็มีบางคนที่ไปเฮ็ดเวียกกับบริษัทเองก็ดีเนาะซึ่งอาจจะบริษัทนั้นพยายามหลีกเลี่ยงเนาะบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็บ่ได้มีการเอาพนักงานมาเข้าประกันสังคมเถื่อเนาะตัวนี้ก็อย่าลืมว่ามันบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะตามกฎหมายแล้วถ้าว่าบริษัทขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพนักงานมีพนักงานเริ่มทำเงินเดือนนับแต่1คนขึ้นไปแม่นจะต้องเอาพนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อหยังเพื่อคุ้มครองดูแลผู้เกี่ยวแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องแต่บางคนก็ยังสวยโอกาสมาซั่นซะแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อทีมเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกดกาพอแล้วเพิ่นจะมีการตักเตือนเนาะเฮ็ดบทบันทึกไปสู่ขั้นตอนการปรับใหม่เนาะอันนี้แม่นฝากให้กับทุกคนเนาะได้เอาใจใส่ตื้มนะสำหรับภาคธุรกิจนั่นแหละเนาะวันนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเวียกไปแล้วบ่มีระบบประกันสังคมบ่มีระบบประกันสังคมก็แน่นอนเนาะในตอนนี้ท่านอาจจะหนุ่มน้อยหมายความว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มนี่บอกง่ายๆก็คือบ่ค่อยเห็นความสำคัญปานใดต่อกับการเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะบ่เว้าซะว่าเรื่องของภาคว่าผู้ใช้แรงงานบ่อยากเข้าบ่เว้าถึงเอาเว้าเรื่องของผู้อ่อยแรงงานนี่นะนะถามว่าเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเฮาบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมแม้แต่ว่าบริษัทเองก็ดีเนาะแม้แต่พนักงานรัฐเองก็ดีสมมุติว่ามีทางเลือกได้หั่นน่ะเนาะก็คิดว่าจำนวนบ่น้อยเนาะที่จะเลือกว่าบ่ค่อยบ่เข้าดอกประกันสังคมข้อยสิประหยัดเงินไว้เองจะเป็นค่อยก็สิไว้ใจเองเนาะนะเรื่องอันนี้เป็นนะเงินค่อยค่อยอยากรักษาไว้เองค่อยอยากคุ้มครองดูแลก็เป็นสิทธิของค่อยนะหลายบางคนก็สิคิดแบบนี้แต่อย่าลืมว่าเนาะการที่ทานเฮ็ดเวียกไปในแต่ละมื้อแต่ละวันอายุของทานนี่ก็จะบ่ได้ซ้ําเก่าเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสันติภาพเองก็ดีเฮ็ดเวียกไปอายุก็บ่ได้เท่าเก่าเนาะก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมว่าเมื่ออายุเฮาหลายขึ้นเนาะมันก็จะมีในเรื่องของพยาธิทุกคนเมื่อยังหนุ่มอยู่ก็จะแข็งแรงภูมิต้านทานยังสูงอยู่บัดเฒ่าแก่มาเนาะจึงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มมีพยาธิแทรกซ้อนอันใดอันหนึ่งตัวอย่างว่าความดันเนาะตั้งทรงนี่นะเนาะหรือว่าแม้แต่เบาหวานเนี่ยเห็นบ่มักไข้ลังตับอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาบ่เห็นดอกแต่ว่าเวลาที่อายุสูงมามันจะเริ่มเห็นผลจากการนี่ล่ะมันเป็นการสะสมในเวลาเฮาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มมาซั่นซะก็แน่นอนก็จะให้เวลาเฒ่าแก่มาก็การเจ็บการเป็นมันง่ายเนาะตื่นมาถ้าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมอย่าลืมว่าในตอนนั้นนั่นน่ะเมื่อถ้าว่าเฮาบ่ได้เข้าประกันสังคมแน่นอนเฮาก็จะบ่ได้มีเงินบำนาญกินเวลาเฒ่าแก่และสำคัญเวลาเฒ่าแก่มาเนาะเฮาก็เฮ็ดเวียกคือเก่าบ่ได้ปกติสิไปรับจ้างทำหยังก็บ่ได้ละเนาะและก็แน่นอนบ่มีเงินบำนาญกินถ้าเจ็บถ้าเป็นเด้เฮาจะเอาเงินส่วนใดเนาะมาปิ้นมาพัวกันบางท่านว่าบ่เป็นหยังดอกเงินใครดีเนาะ

บางคนตั้งความหวังไว้เลี้ยงลูกใหญ่แล้วนะจะพึ่งพาลูกลูกต้องเลี้ยงเขาลูกต้องเลี้ยงเขาอันนี้ก็เป็นความคิดของนะพ่อแม่ทุกคนนั่นแหละเนาะเมื่อเขาเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเขาแต่ท่านลองคิดโลกนี้มันบ่แน่นอนบางเทื่อเพิ่นสิสร้างครอบครัวเนาะเพิ่นก็ไปอยู่กับครอบครัวเพิ่นเฮาบ่มีเงินเดือนกินเฮาสิเฮ็ดจังได๋บ่ต้องได้คิดเผื่อแบบนี้ได้บ่ได้หมายความว่ามีลูกหลายคนแล้วโอ๊ยคาดหวังต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งละเลี้ยงเฮาอย่าลืมว่าโลกนี้บ่มีหยังที่แน่นอนเนาะจิตเพิ่นเองล้วนๆเป็นผู้ตัดสินใจเนาะบางคนนี่ลูกหลายคนนิ่งกันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีเห็นบ่อยู่ข่าวอยู่ Facebook สันนิพากก็มีโอกาสได้เห็นเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บ่แม่นอยู่ลาวเนาะแต่เพิ่นลงข่าวครอบครัวก็มีลูกหลายคนแต่มันนิ่งกันพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วทุกแต่ละคนก็บ่อยากมีภาระบ่อยากเลี้ยงแม่ว่าซั่นเอาแม่ไปปะอยู่แคมป์ทางตอนกลางคืนเนาะได้ความเอิ้นว่าอัตกตัญญูเอาแม่ไปปะไว้อยู่แคมป์ทางแล้วก็หนีปะแม่ไปมาแบบครอบครัวเลยพาเพิ่นมาแบบครอบครัวเพิ่นก็แก่สลาหลายเนาะแล้วก็มันไผก็นิ่งกันบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่มาปะไว้อยู่ทางไว้งามาทิ่มเนาะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศแล้วก็หนีไปเนาะอันนี้เนาะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอันนึงเนาะเฮ็ดให้เฮานี่เอิ้นว่าบ่ควรที่จะคาดหวังกับไผหลายจนเกินไปแม้นแต่ว่าลูกของตัวเองเนาะอย่าคาดหวังหลายจนเกินไปว่าเวลาเฮาแก่เฮาเฒ่ามาเขาสิเลี้ยงเฮาเนาะสำคัญเฮามีหลักค้ำประกันหลักเอิ้นว่าสิ่งที่คุ้มครองเฮาไว้ดีที่สุดหมายความป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะก็บ่เป็นหยังถ้าว่าเฮามีเงินบํานาญกินในแต่ละเดือนแล้วลูกหลานเพิ่นก็ยังฮักยังแพงกันยังเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ก็ดีเนาะก็มีเงินไปเที่ยวมีเงินให้ลูกให้หลานซื้อขนมแต่คันว่าเฮามีเงินบํานาญแต่เขาบ่เลี้ยงเฮาก็บ่ต้องไปตกใจเนาะอย่างน้อยเฮาก็มีเงินพอที่จะแบบใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเห็นบ่เบิ่งแยงตัวเองได้เอ้าเจ้าบ่เลี้ยงข่อยก็อย่าข่อยเลี้ยงเจ้าใหญ่ละลักษณะเอิ้นว่าชีวิตนี่มันบ่แน่นอนเนาะอ่ะกับเรื่องของเขาเฮาก็เบิ่งแยงกันผัวเมียอย่างน้อยก็มีเงินบํานาญกินก็หยังไข่ได้แต่คันว่าเฮาบ่มีหยังเลยบ่มีเงินบํานาญเลยบ่มีอะไรรับเลยตื่มลูกหลานอัตกตัญญูบ่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะอันนี้เฒ่าแก่มาแทนที่จะเอิ้นว่าพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานเนาะสบายอกสบายใจก็เฮ็ดให้เอิ้นว่าชีวิตนี้เนาะเกิดความลำบากบัดเฒ่าแก่สลามาย้อนว่าเอิ้นว่าสภาพครอบครัวบ่มีความสามัคคีเนาะแล้วก็ตื่มเฮาก็บ่ได้คิดเห็นอนาคตของเฮาว่าโอ้เขาดีละอาจจะกินแรงแข็งใจหั่นแล้วเนาะว่าโอ้คันว่าฮู้แนวนี้เนาะไปเข้าประกันสังคมมีเงินบํานาญกินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็บ่มีลูกมีหลานเลี้ยงเฮาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองในแต่ละเดือนนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดนะให้กับนะท่านผู้ฟังก็ความจริงแล้วพนักงานรัฐก่อนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจตัวนี้ก็เลือกบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เป็นภาคบังคับอยู่แล้วภาคปกติอยู่แล้วแต่สำหรับระบบสำหรับประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดอันนึงให้กับบรรดาท่านฝากไว้

ถึงความสำคัญเวียกงานประกันสังคมนะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะมีผลบทสปอร์ตแต่ว่าระยะสั้นอันนี้สันนิษฐานว่าถึงบำนาญเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการเข้าประกันสังคมภาคสมัครใจนี้นอกจากบำนาญแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์อันอื่นว่าจะเป็นการปิ้นผัวสุขภาพเนาะก็คือเวลาเข้าบำนาญไปแล้วหนึ่งการปิ้นผัวสุขภาพหนึ่งยังสามารถใช้บัตรได้ปกติพร้อมด้วยครอบครัวเดี๋ยวอย่างหน่อยโบมนะบริเหตุเวียเขากันยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติเนาะมีเงินบำนาญกินแต่ละเดือนบริจ่ายและเงินประกันสังคมเวลาบำนาญเนาะฮอดมือสุดท้ายนะว่าหมดเกิดมีการเสียชีวิตยังมีเงินนะเมียนคาบสงสการหรือว่าเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะแล้วก็คันว่าครบเงินใครเงินใหม่เงินใหม่เงินลูกกำพร้าหรือว่าเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวประกันสังคมยังจะนำไปดูแลครอบครัวเพิ่มเติมอีกเนาะจ่ายเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะและก็อย่าลืมว่าสำหรับประชาชนทั่วไปบทสปอร์ตแต่ว่าเงินบำนาญเท่านั้นเนาะมีการคุ้มครองปีนป่วนสุขภาพมีเงินออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้ารวมทั้งหมดเป็น7อุดหนุนด้วยกันเด้อสำหรับภาคสมัครใจอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่นำมาโอมาลมให้บรรดาท่านได้ฟังเกี่ยวข้องกับความสำคัญเวียกงานประกันสังคมว่าระบบประกันสังคมมีความสำคัญแนวใดต่อกับผู้ที่เราเป็นผู้ประกันตนรวมไปถึงครอบครัวนะจะได้รับการคุ้มครองตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเนาะก็แน่นอนครอบครัวเนี่ยก็จะได้เพียงแต่บางอุดหนุนหลักๆก็คือเป็นการปิดปวดสุขภาพห่วมนำเท่านั้นเสียชีวิตก็มีเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับครอบครัวให้ในแต่ว่าก็จะบ่หลายบ่เต็มท่อผู้ที่เป็นผู้ประกันตนเองเนาะถ้าทานเป็นประชาชนอยากสมัครใจในระบบประกันสังคมได้รับการคุ้มครองเต็มอายุ14-60ปียังบ่ทันได้เกิน60ปีก็คันว่าเป็นผัวเมียนะประชาชนคู่สามีภรรยาก็สามารถเข้าของไผ่ของลาวได้เนาะเพื่อจะได้เงินบำนาญหมายความว่าได้รับผลประโยชน์เต็ม7อย่าง7อุดหนุนทั้ง2แต่ว่าคันว่าเข้าบ่มีเงินใครก็เข้าให้ผู้ใดผู้หนึ่งผู้หนึ่งก็จะได้รับการคุ้มครองเต็มเจตุนูนส่วนคู่สมรสก็จะได้รับการคุ้มครองหลักๆก็คือเป็นการปิดปวดสุขภาพจากระบบประกันสังคมเนาะจากนั้นก็ได้รับการคุ้มครองจากระบบดังกล่าวเนาะก็เบิ่งเวลาก็ขอขอบใจมิตรการก็จะส่งท้ายให้ท่านได้รับฟังผลงานเพลงปิดท้ายรายการเนาะขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมุดสุขุสุขคนกันละกันสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: กระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.รายการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพ
2: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนทัพท่านเข้าสู่รายการเล่าจากเรื่องจริงมาพบกับพวกเขาทั้งสองคนสุริเกียรติและจัสมอนดำเนินรายการในมื้อนี้เราจากเรื่องจริงพวกเขาวันนี้มีข้อมูลหลายอันที่จะนำเสนอให้มาทานได้รับชมนำกันและในการสัมภาษณ์สามสิบปีหลังพวกเขายังมีอาสาสมัครเกี่ยวกับโครงการที่เป็นการช่วยเหลือสังคมรายละเอียดในสามสิบปีหลังพวกเขาสิมีการสัมภาษณ์มานำเสนอตื่นอีก
1: เจ้าสำหรับเนื้อในมื้อนี้พวกเขาก็นำเอาเนื้อในเกี่ยวกับการถ่ายทำวิดีโอพัฒนาครูช่วยเหลือนักเรียนพิการให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมเมื่อเว้าถึงเรื่องงานการศึกษานี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในอาจารย์สมรเรื่องการพัฒนามนุษย์ถ้าว่ามีการศึกษาโดยเฉพาะในระยะซุ้มปีพันมานี่สปป.ลาวของพวกเขาก็ได้มีการระดมให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางตัวเมืองหรือทางท้องถิ่นทางเขตชนบทให้มีการศึกษาจบขั้นประถมเป็นขั้นต่ำสุดทั้งในตัวเมืองก็อาจจะเป็นจบขั้นมัธยมตอนต้น
2: เจ้าและการถ่ายทำวิดีโอนี่ก็เป็นการช่วยให้ครูนี่สามารถสิทธิสอนนักเรียนได้เข้าใจหลายขึ้นกว่าเก่า
1: เจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีการมีเนื้อในเกี่ยวกับทัศนะทุกสั้นค้นต่อกับเรื่องงานกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนข้างทำอิฐซึ่งสื่อมวลชนก็เป็นกระบอกเสียงอันนึงในการผ่านขยายและก็โฆษณาเผยแพร่นโยบายของพรรคและรัฐและการเวียกงานต่างๆปิ่นอ้อมอันนี้ก็เป็นหนึ่งหน้าเวียกที่สำคัญสำหรับนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะเสื่อมต่อระดับปริญญาโททางมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็คือคณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นก็เปิดรับสมัครแล้วในระยะอีกบ่เท่าใดมือข้างหน้าเพิ่นก็จะมีการปิดรับฉะนั้นรายละเอียดพวกเขาก็จะมีมานำเสนอเช่นเดียวกันและสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มักฮักในธรรมชาติเส้นเคยพวกเขาก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวลาฟอเร่และกันเนี่ยในกิจกรรมต่างๆมานำเสนอต่อทุกๆท่าน30นาทีสุดท้ายอาจารย์สมรได้เว้าผ่านไปแล้ววันกี้นี้มาฮู้จักกับทีมงานของโครงการสานฝันเพื่อน้องเพิ่นก็ได้มากะเกี่ยมแล้วตอนนี้เพื่อที่จะให้สัมภาษณ์ในรายการของพวกเขาสำหรับ30นาทีสุดท้ายพวกเขาก็จะมีมาสัมภาษณ์ทีมงานของพวกเพื่อนมาฮู้การเคลื่อนไหวประวัติความเป็นมาการเคลื่อนไหวจุดประสงค์เป้าหมายมีคืออย่างไรพวกเขามานำเสนอแต่ตอนนี้พวกเขาจะพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: กับพระสุรยานี่พวกเขายังมีข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะมานำเสนอมาทานครับสมน้ำกันตึกอีก
2: เจ้าสำหรับในระยะนี้พวกเขามาเบิ่งเวียกงานการศึกษาโดยเฉพาะก็คือเวียกงานการศึกษาของนักเรียนผู้ที่เสียองค
1: ์
2: ะนอกเกิดว่านักเรียนพิการได้มีการถ่ายทำวิดีโอเพื่อพัฒนาครูในการช่วยเหลือนักเรียนพิการให้เขาถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมในเมื่อบ่ดลมานี้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็คือศูนย์โฆษณาข่าวสารการศึกษากีฬาและสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาได้มีการเริ่มต้นผลิตวิดีโอสำหรับการพัฒนาครูตอนที่29หรือเอิ้นว่า TDV 29อยู่นครหลวงวิจันทน์โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานปรับปรุงคุณภาพและขยายโอกาสเข้าเรียนสำหรับการศึกษาพื้นฐานในสปป.ลาวหรือว่าเอิ้นว่าแผนงานบีควา
1: เจ้าเพราะว่าแผนงานบีควานี่เป็นแผนงานที่จะช่วยเรื่องการปรับปรุงเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระยะที่ผ่านมาก็มีและวิดีโอที่ผลิตในครั้งนี้สุธิเกียรติ
2: เจ้า
1: เพิ่นจะมีการสื่อสารว่าเรื่องการเรียนการสอนเสริมให้แก่สุดอุปกรณ์ช่วยเหลือของครูหันหรือว่าที่ SP 14สำหรับปรับปรุงใหม่ภายใต้หัวข้อก็คือการช่วยเหลือนักเรียนพิการซึ่งหัวข้อดังกล่าวนี้ถือว่าสอดคล้องกับความต้องการตัวจริงของครูประถมศึกษาเพื่อเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือหรือว่านักเรียนพิการในห้องเรียนซึ่งก็ถือว่าเป็นการรับประกันให้กับเด็กน้อยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นประถมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูที่SP 14นี้ก็ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ง่ายได้ง่ายได้พอได้ยังว่าสามารถนำใช้ได้ตัวจริงเพื่อว่าช่วยให้นักเรียนนี้ที่พบกับความยุ่งยากทางด้านการได้ยินเรื่องสายตาการเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ก็มันสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มส่วนและถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเว้าถึงเรื่องการศึกษาการระบุก็คือเพื่อเฮ็ดให้นำใช้วิธีเหล่านี้นะได้ประสิทธิผลในการสอนให้ได้ผลดีครูก็จำเป็นต้องได้มีความรู้และก็มีความสามารถในการระบุความต้องการของนักเรียนพิเศษฮะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องได้รู้จุดพิเศษของแต่ละคนเสียก่อนนี่ก็คือจุดประสงค์หลักของวิดีโอ TDV 29ตอนนี้ตอนใหม่นี้
2: เจ้าสำหรับวิดีโอดังกล่าวแมนจะแสดงให้เห็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมในห้องเรียนตัวจริงโดยแนะนำวิธีสังเกตลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความหยุ่งยากทางด้านสมาธิการสื่อสารการจดจำการเคลื่อนไหวสายตาและการได้ยินพร้อมทั้งสาธิตวิธีการเติมแบบฟอร์มด้วยเครื่องมือประเมินความหยุ่งยากของนักเรียนสำหรับครูและภายหลังการสำเร็จการผลิตวิดีโอสุดนี้จะถูกนำใส่เข้าในการฝึกอบรมครูสำหรับศกเรียน2026-2027ก็คือในปีที่จะมาถึงนี้และจะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อให้ครูอาจารย์ในทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและรับชมได้อย่างสะดวกสบาย
1: เจ้าถือว่าเป็นการถ่ายทำแน่นอนและการถ่ายทำก็ยังสิมีการตัดต่
2: อ
1: เพื่อให้เทศเหมาะกับตัวจริงสำหรับการที่สอนนักเรียนผู้พิการนี่นะครูเองก็ต้องอาจจะใส่เป็นพิเศษสำคัญเราต้องมีความอดทนกับนักเรียนเพราะว่าอารมณ์จิตของแต่ละคนนี้มันมีความแตกต่างกันไปและกับจุดบกพร่องของนักเรียนนี่ก็มันมีความแตกต่างดังนั้นการที่มีสื่อการเรียนการสอนแบบซี่เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกจากครูจะได้เว้าแล้วนักเรียนเองก็ได้มีการเบิ่งวิดีโอนี้ผ่านวิดีโอนี้ก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการต่างๆของการเรียนนี่หลายขึ้นกว่าเก่าแล้วพวกเขาจะพักกันจะหน่อยนึงจะนั้นจะมีเกี่ยวกับสื่อมวลชนนี่มีบทบาทแนวใดต่อกับการนำพาหรือสปอนเซอร์การนำเอาโฆษณาแนวทางนโยบายของภาครัฐบาลนี
2: ้
1: พร้อมเดียวกันนี้ก็จะมีนานาทัศนะของบรรดาหัวหน้าธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆมานำเสนอให้ประธานได้รับส่วนร่วมกันตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: ื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข่าสู่ระยะนี้การกักเกี่ยมใส่กล่องประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1หลังจากที่ได้มีการนำเอาคะแนนการสื่อมวลชนจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในเมื่อก่อนนี
2: ้
1: เพิ่นยกย้ายมาขึ้นกับทั้งคณะโฆษณาองค์กรศูนย์กลางภาคปีนี้ก็สิแม่นเป็นข้างทําอิฐเป็นกองประชุมข้างประวัติศาสตร์สําหรับสื่อมวลชนลาวของพวกเราที่ได้สินำนำพาจากภาครัฐแล้วก็สำคัญที่สุดแล้วแม่นเฮ็ดหน้าที่ของตนเองในการเป็นกระบอกเสียงในการนำเอาแนวทางต่างๆของภาครัฐรัฐบาลนี้ไปเผยแพร่ให้กับสังคมนะครับฮู้และการมีการประกอบส่วนของบรรดาฮู้นักธุรกิจเพิ่นก็ได้มีคำคิดเห็นต่อกับสื่อมวลชนเช่นเดียวกันว่าระยะที่ผ่านมานี้สื่อมวลชนพวกเขาได้เป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมต
2: ่
1: อกับภาครัฐบาลและการมีการประกอบส่วนในสปอร์ตแมนโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาติของลาวเฮานี่ออกสู่สังคมแล้วก็ออกสู่นานาชาติได้เห็นน้ำกัน
2: เจ้าสำหรับในมื้อนี้พวกเขาก็มีบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการโฆษณาแนวทางของภาครัฐในที่ระยะหลายซุ่มปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีการเผยแพร่ให้แก่สังคมได้รับรู้โดยเฉพาะแขนงธุรกิจในการโฆษณาเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าและในโอกาสการก้าเกี่ยมการดำเนินกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1หรือว่าครั้งทับอีที่จะใกล้จะจัดขึ้นนี้พวกเขาก็ได้มีการสัมภาษณ์ถึงความหมายความสำคัญของเรียกงานสื่อมวลชนจากทัศนะของทุกสั้นคนและในโอกาสนี้พวกเขาก็ได้มีการสัมภาษณ์ท่านซิติไซเกตวงศ์คณะผู้บริหารของสูงสุดของบริษัทเบียร์ลาวซึ่งรับผิดชอบเรียกงานกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงได้ให้มีการได้ให้ทัศนะต่อสื่อมวลชนลาวว่าภายหลังสื่อมวลชนได้ขึ้นกับคณะโฆษณาองค์กรศูนย์กลางภาคและการก้าเกี่ยมกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งทับอีกนี้ถือว่าเป็นกองประชุมครั้งประวัติศาสตร์ท่านผู้ฟังที่สำคัญของสื่อมวลชนลาวเรียกงานสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญและเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์แถวหน้าของพรรคและรัฐเพื่อเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมตีถอยข่าวปลอมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสามัคคีทั่วสังคมกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งทับอีกนี้จึงเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ที่มีความหมายอันสำคัญยิ่งในการสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเรียกงานสื่อมวลชนระยะผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์สื่อมวลชนฮอดปี2035
1: เจ้าต่อกับทัศนะในโครงเขตเศรษฐกิจการผลิตเพิ่นได้ยกให้เห็นว่าสื่อมวลชนลาวนี้ก็ยังมีบทบาทที่สำคัญหลายในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของชาติโดยเฉพาะแม้นทางบริษัทเป็นลาวนี้ได้ถือเรียกงานสื่อมวลชนเป็นแขนงการที่สำคัญเพราะว่าสื่อมวลชนนี้เป็นกระบอกอันเสียงอันแหลมคมของเป็นของภาครัฐและก็เป็นสื่อกลางในการทำให้สังคมให้สังคมได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของชาติและพร้อมเดียวกันนี้ทั้งบริษัทเบียร์ลาวเองเพิ่นก็ว่าได้ผ่านมากันเป็นอาศัยสื่อมวลชนนี่แหละในการช่วยเหลือในการโฆษณาช่วยสำหรับโครงการต่างๆของบริษัทเบียร์ลาวตัวอย่างก็คือโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบยืนยงบริษัทเบียร์ลาวโครงการเบียร์ลาวสันฝันให้น้องและก็ยังมีโครงการอื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการหยิบยกให้เห็นดังนั้นและในโอกาสดังกล่าวนี้เพิ่นยังได้ยกให้เห็นสำหรับสื่อมวลชนลาวถ้าว่าอยากมีความทันสมัยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็ต้องได้มีการหันเปลี่ยนทางด้านจินตนาการวิสัยทัศน์และก็แบบแผนการเฮ็ดเวียกให้มีความเป็นมืออาชีพหลายขึ้นกว่าเก่า

0: การได้หับซุ่มน้ำกันเกี่ยวกับทัศนะต่อกับสื่อมวลชนจ้ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงหรือว่าทัศนะหนึ่งของบุคคลที่ว่าเฮ็ดเวียกที่ว่าเคยเฮ็ดเวียกบ่ว่าเคยปัจจุบันก็ยังเฮ็ดเวียกร่วมกับสื่อมวลชนอยู่เพราะว่าเพิ่นรับผิดชอบเรื่องงานองค์กรเนาะเพิ่นก็สิมีการเผยแพร่บรรดาแผนเวียกหรือว่าการจัดกิจกรรมต่างๆของทั้งบริษัทเปียลาวให้สังคมได้รับรู้ก็สิแม่นผ่านสื่อบ่ว่าจะเป็นสื่อโทรภาพสื่อวิทยุสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ต่าง
0: ๆ
1: อันนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญสำหรับระยะต่อไปพวกเราก็จะมีข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเสื่อมต่อระยะระดับปริญญาโทอยู่ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติคณะวิทยาศาสตร์สังคมเพิ่นก็จะมีการรับสมัครนักศึกษาต่อเสื่อมต่อปริญญาโทและพร้อมเดียวกันนั้นท่านใดที่มักท่องเที่ยวพวกเขาก็ยังมีข้อมูลการท่องเที่ยวเช่นเคยมานำเสนอเกี่ยวกับลาฟอร์เรสต์อยู่บ้านเวิร์นแทนและตอนนี้พวกเขาจะพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับคืนเข้ามาสู่รายการเราจากเรื่องจริงอีกครั้งหนึ่ง

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เราจากเรื่องจริงกับความสู้ระยะนี้ท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะไปยกระดับทางด้านการศึกษาเฮียนระดับปริญญาโทอยู่คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติพวกเขามีการนำเสนอก็คือ7สาขาวิชาเฮียนด้วยกันก็คือการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการคุ้มครองทรัพยากรวัฒนธรรมการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์การเมืองการจัดสรรพื้นที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาประชากรและการพัฒนาและสุดท้ายก็แม่นการคุ้มครองสังคมในการจัดสรรยุคง่ายอดีตนักศึกษาปริญญาโทหลายท่านที่จบอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สังคมนี้ก็ล้วนแล้วแต่ได้ประกอบส่วนในการพัฒนาในโครงคิดที่ตัวเองรับผิดชอบนี้เป็นอย่างดี
2: เจ้าพวกเขาจะมาเบิ่งว่าในการรับสมัครมีเงื่อนไขคือแนวใดและก็กำหนดฮอดมือใดซึ่งเพิ่นมีการเปิดรับสมัครมาแล้วท่านผู้ฟังนับแต่วันที่23เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนจะรับจนถึงวันที่23กรกฎาคม2026นี้ก็ระยะอีก20กว่ามือ
1: เจ้า
2: เนาะสำหรับเงื่อนไขผู้สมัครแมนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีใบ

0: ยืนการศึกษาที่ดีและมีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าสำหรับวิธีการสมัครท่านผู้ฟังแม้นสามารถโหลดใบสมัครผ่าน Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติและที่สำคัญแม้นต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสำหรับเบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแมนเบอร์020-5949-3265และเบอร์020-588-7899ย้ำอีกครั้งหนึ่งทวนคืนอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทร020-5949-3265และ020-588-7899ท่านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามวันเวลาและกำหนดซึ่งว่าเพิ่นจะเปิดรับอยู่ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วจนถึง23กรกฎที่แผนกศึกษาหลังปริญญาตรีห้อง107ตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตดงโดกตามโมงเวลารัฐการ
1: เจ้ามีความสนใจอยากไปยกระดับเพราะว่าเฮียนแต่วันเสาร์มาอาทิตย์เท่านั้น
0: เจ้า
1: การนั้นก็แมนฮอบไปเฮ็ดเรียกปกติเฮียนกับเฮียน1ปีปีที่2มาก็แมนเก็บกำข้อมูลแล้วก็สอบถามแล้วก็มีการป้องกันแล้วก็มีการป้องกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องงานของการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวลาฟอร์เรสเวิร์นแทนได้ยิบยกคำบรรทัดนะครับสมในระยะที่ผ่านมานี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ระยะนี้แห่งบอกเลยว่าเขียวงามอุ้มทุ่มเพราะว่าเป็นสู่ฤดูฝนแล้วถ้าใดที่มักฮักเกี่ยวกับการไปสัมผัสกับธรรมชาติบรรยากาศที่สดชื่นยางป่าที่สงบนี่ก็เป็นขอแนะนำไปลาฟอร์เรสโดยลาฟอร์เรสนี่ถูกออกแบบเพื่อเน้นความสะอาดงามตาแต่เป็นของธรรมชาติของป่านี่พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความยืนยงท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายเช่นว่าการปิกนิกแบบครอบครัวกิจกรรมยางลอยฟ้ากิจกรรมลอฟคลาสแล้วก็ยังมีความต้องการไผ่ต้องการแบบมีความตื่นเต้นก็ต้องมันไปลินซิปไลน
0: ์
1: มีความท้าทายแล้วก็ที่มีสนามรถ BMX ที่เหมาะกับเด็กน้อยแล้วก็มีสนามเด็กลินโดยเฉพาะก็แม่นมีพื้นที่ที่สามารถจัดประชุมได้อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีได้ที่หลายคนอยากไปจัดประชุมอยู่เขตเอาแถวเวิร์นแทนท่านก็บ่แม่นนอกหลายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากนำเสนอก็คือมีสถานที่ประชุมพร้อมให้กับทางโรงเรียนและกับภาคส่วนโครงการต่างๆฮะและเพื่อให้บรรดาท่านนี้สนุกสนานกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกับสิมีห้านอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการทุกท่านในเขตป่าสงวนแห่งนี้ยังมีอีกสถานที่ที่สามารถดึงดูดจิตใจโดยเฉพาะเป็นสถานที่ดีในการออกกำลังกายในยามเช้ามีการย่างและก็มีการถ้าใดที่มักถ่ายรูปในสายถ่ายรูปอย่าลืมเพราะว่าบอกเลยว่าแต่ละมุมงามแท
0: ้ธรรมชาติสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติแล้วก็ไปสูดอากาศสูดลมอากาศยามเช้าโดยเฉพาะตื่นมาเช้าๆนี่ก็จะมีแสงตะเวนพร้อมด้วยกับป่าไม้ที่เขียวอุดมสมบูรณ์สำหรับสิ่งที่เฮ็ดให้ลาฟอร์เรสต์มีความน่าสนใจนั่นก็คือความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการดูแลปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมของป่าสงวนในเขตนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของทางอินทิรากรุ๊ปท่านผู้ฟังในการพัฒนาให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีความยืนยงการสนับสนุนชุมชนและการอนุรักษ์มรดกทางธรรมศาสตร์เจ้าน
1: ะนั่งขอขอบใจข้อมูลจากทางอินทิรากรุ๊ปที่นำเสนอเกี่ยวกับลาฟอร์เรสต์นี้ใน30ปีหลังพวกเขาจะมีอาสาสมัครเกี่ยวกับโครงการโครงการนี้เป็นโครงการสันฝันเพื่อน้องเป็นการสันฝันคือจังใดน้องๆที่ผ่านมานี้ได้รับอีหยังแดและโครงการดังกล่าวนี้ได้เข้าสู่ปีที่7แล้วบอกเลยว่ามีหลายอันที่เพิ่นได้เฮ็ดเวียกที่ผ่านมาแต่ว่าทางรายการพวกเขาหากก็เห็นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาเสื้อเพิ่นเอามาร่วมสัมภาษณ์ทางรายการพวกเขาเพื่อให้สังคมนี้ได้รับรู้และก็สนับสนุนโครงการเพิ่นน้ำกันตื่มอีกต้องขอขอบใจสุดที่เกียรติหลายท
0: ี
1: สละเวลามาห่วมเราข่าวของเขามื้อนี้โอกาสหน้ามาสัมภาษณ์น้ำกันตื่มอีก
0: เจ้าได้ยินดีเจ้าแล้วตอนนี้พวกเขาจะพักก่อนแล้วกลับคืนมาสู่30นาทีสุดท้ายในการสัมภาษณ์แขกที่ถูกเชิญ
2: Hang it.

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงเข้าสู่30นาทีหลังในการสัมภาษณ์ผู้ที่เฮ็ดเวียกตัวจริงสำหรับโครงการสานฝันเพื่อน้องอาจจะปิดอีกโครงการหนึ่งที่อยากให้หลายๆคนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจย้อนว่ากระเจ้ามีการจัดตั้งปฏิบัติและมีการช่วยเหลือสังคมพวกเขาอาจจะทับข้อมูลว่า7ปีแต่หลังจากที่ได้ถามข้อมูลแล้วพูดบอกว่าหลายก้อนเอจนสมอดและมือนี้ผู้ที่เรียกตัวจริงมาห่วมในการพวกเขาเป็นทีมห้อยแล้วจะสบายดีทั้ง3ท่าน
2: สบายดี
1: ขอบใจหลายที่สละเวลามาห่วมสัมภาษณ์ในรายการพวกเขามือนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าเองเห็นโพสต์อยู่ใน Facebook ของพวกท่านแหละก็เลยว่ามีโพสต์ในที่กินใจจะได้นึกพวกเราสิมาเล่าให้กันฟังแต่ตอนนี้ขอให้3ท่านนี้แนะนำก่อนแนะนำชื่อนามสกุลและก็ตำแหน่งของตนเองจ้ะ
2: โอเคสวัสดีสวัสดีบรรดาท่านค่ะพระเจ้าดาริวอนคำบรรเจือเนาะฮาพิซอบเป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานและเอกสารของโครงการสานฝันเพื่อน้อง
1: เจ้าต่อไป
3: โดยเจ้าสบายดีข้าพเจ้าสื่อสุติพงษ์บรรณครศรีซึ่งว่าได้ฮาพิซอบหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายเอกสารและประสานงานเจ้า
1: เจ้า
4: โดยสบายดีข้าพเจ้าสื่อพรสวรรค์ทองดาราฮาหน้าที่ฮาพิซอบเป็นสมาชิกของฝ่ายประสานงานและเอกสาร
1: เจ้าโอ้มีถูกเหตุครับตัวจริงมานำเสนอดังนั้นอยากให้แต่ละคนก็ได้นำสื่อเป็นตัวแล้วพวกเขาอยากพูดว่าโครงการสานฝันเพื่อน้องนี่มันมีจุดริเริ่มนี่มาจากใส่แล้วเป็นอย่างพวกเขาจึงเหตุโครงการนี้ขึ้นมาเจ้า
2: โดย
1: เริ่มจาก
2: เนาะความจริงแล้วโครงการสานฝันเพื่อน้องนี่เริ่มต้นปีนี้เป็นปีที่7ก็จะจริงแต่ความจริงแล้วพวกเขาได้ช่วยเหลือทุนการศึกษาเด็กน้อยที่อยู่นครหลวงผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่บ่สามารถเอื้ออำนวยเต็มที่ในการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ปี2013โดยการร่วมมือจากองค์การสากลองค์การ ADF ลาวแต่ว่าหลังจากที่ระยะสัญญา MOU ในหมดไปพวกเขากลุ่มอาสาสมัครได้ตระหนักว่าถ้าพวกเขาสิ้นสุดเพียงแต่ทุนฮ้อนที่ช่วยเหลือมันก็จะสิ้นสุดไปแต่ว่ากลุ่มเรานี่เขาจะยังเห็นบ่จบพวกเขากลุ่มอาสาสมัครจึงได้รวมตัวกันมาสร้างโครงการสานฝันเพื่อน้องตั้งแต่2019จนถึงปัจจุบันก็เป็นปีที่7โดยมีการร่วมมือเนาะร่วมมือกับมูลนิธิความใจธรรมโดยมีการเซ็น MOA ร่วมกันในการคนควยระดมทุนและก็ห้องว่าปุกระดมใบหนุ่มในการช่วยเหลือทุนการศึกษาให้แก่เด็กน้อยที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกเขตผู้ดอยปัจจุบันเป็นโครงการพวกเขาก็ได้สุ่มใส่กลุ่มเป้าหมายอยู่เมืองภูคูณแขวงหลวงฮอบางจำนวน150น้อง
1: หมายความว่าโครงการพวกเขานี้เริ่มจากนครหลวงจันทร์อ่ะเสียก่อน
2: โดย
1: อยากให้เฮาย้อนกับคือในหนึ่งสำหรับนครหลวงจันทร์ที่ผ่านมาคือ13ปีหลังที่ผ่านมานี่เฮาได้ช่วยเหลืออีหยังแดทางด้านการศึกษาให้กับเด็กน้อยแล้วกลุ่มคนที่เฮาไปช่วยเหลือหั่นเป็นกลุ่มคนแบบใดเจ้า
2: โดยพวกเฮาจะเน้นหนักไปที่พยายามช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนให้แก่เรื่องงานการศึกษาก็คือลดผ่อนอัตราการปาระกันเฮียนในแก่เด็กน้อยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและก็บางเทื่อพ่อแม่ข้าเจ้าบ่สามารถซัพพอร์ตได้เต็มที่ด้านทุนการศึกษาพวกเขาก็ได้ลงไปพื้นที่โดยเฉพาะเมืองไซธานีตอนปี2013โดยเฉพาะเจาะจงไปหากลุ่มเด็กน้อยที่อยู่น้ำพ่อตู้แม่ตู้บางเทื่อบ่ได้อยู่น้ำพ่อน้ำแม่มีโอกาสที่กันจะออกจองโรงเรียนเพราะว่าบ่มีทุนการศึกษาพวกเขาจะสุ่มใส่เหล่านั้นนครหลวงก็เกือบห้อยไปคนปัจจุบันนี้ก็เจ้าก็จบมหาลัยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็กลับมาเป็นอาสาสมัครพวกเขากันหลายๆคนจากที่อยู่นครหลวงแล้วพวกเขาก็ได้คิดว่าพวกเขาต้องขยายโครงการนี้ไปให้กว้างตืมก็ได้นำปรึกษานำทางภาครัฐพวกเขาควรจะไปเขตใดเพื่อนก็ให้การแนะนำว่าโอเคควรจะไปเขตภาคเหนือที่อยู่เมืองภูคูณก็จะเป็นเมืองหนึ่งที่ค่อนข้างเดินทางค่อนข้างยากบ่ได้อยู่ในตัวเมืองแขวงหลวงพ่อบางพวกเขาก็ได้ตัดสินใจไปลงเก็บกับข้อมูลจนมาถึงปัจจุบัน
1: โดยเขามีเป้าหมายไปทางเมืองภูคูณเนาะปัจจุบันนี้เจ้าแล้ววันนี้ทีมงานพวกเขาได้มีการประสานงานกันเพื่อใดได้มีการมอบหน้าที่เรียกงานกันจัดแจงกันจะไหนตื่นอีกในโครงการทางด้านพงกับฟ้าเจ้าเริ่มก่อน
3: เจ้าน้องขอญาตเริ่มก่อนเนาะคือหน้าที่ในการดำเนินหน้าเวียกเนาะพวกเขามีหน่วยงานหรือว่าเป็นฝ่ายงานหลักๆเมนยู4ฝ่ายงาน
1: เจ้า
3: ซึ่งพวกเขาได้มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนฝ่ายงานที่1ก็คือเป็นฝ่ายงานคณะนำคณะบริหารซึ่งเป็นฝ่ายงานที่คอยสิแนะให้คำแนะนำกับพวกเขาและฝ่ายอีก3ฝ่ายมันจะเป็นฝ่ายที่ลงมือปฏิบัติจริงได้แก่ฝ่ายที่ก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์และโฆษณาก็คือทางทีมมีเดีย แล้วก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็ฝ่ายเอกสารและสุดท้ายก็เป็นฝ่ายการเงินและการบัญชีด้วยเจ้า
1: ถือว่ามีการจัดแจงหน้าเวียกกันอย่างขาดตู
2: ่
1: แต่ละคนทับผิดชอบแล้วบัญชงบัญชีนี่ก็ต้องมีความโปร่งใสแล้วพวกเขาก็มีทะเบียนแม่นบ
2: ่
1: ทะเบียนการรับบริจาคที่แบบเป็นของอาสาของโครงการ
2: เดโก
1: ใ
2: ช่
1: อาจารย์ชัดเจนทั้งฝ้าเดยน้องฮับพิซอบอีหยังเดย์ก็เป็นน้องใหม่บอกเลยว่าดุดแล้วนี
4: ่น้องก็เข้าเป็นอาสาสมัครปีนี้เป็นปีที่3ซึ่งหน้าที่ฮับพิซอบปัจจุบันก็จะเป็นหน่วยงานเบื้องหลังในการเฮ็ดเอกสารต่างๆให้กับทีมงาน
1: เจ้า
4: ด้วย
1: ประสานงาน
2: โดย
1: คนประสานงานนี่ถือว่ามีความสำคัญบ่ฟ้าในการที่เอ้าเฮาเป็นจุดประสานงานเวียกจะไปบ่ไปนี่แม่นน้องได้ฟ้าเป็นจังได๋
4: แม่นเพราะว่าเขาก็เป็นช่วยทีมประสานงานจะเป็นตัวรักตัวตีในการที่จะเฮ็ดจังไหนเพื่อจะให้ผู้คนรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาหรือว่าเขาต้องการเนี่ยอย่างสินะเขาสิจะซื้อออกแนวใดนั่นคือจุดประสงค์ของทีมประสานงานแต่ว่าถามว่าอยากบอกแต่พวกเขาก็ได้AIที่ปรึกษาอย่างต่างที่เขาเคยเฮ็ดมาก่อนให้คำแนะนำส่วนสิ่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นเป็นรุ่น
1: จ้ะสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่ในเพจของโครงการสันฝันเพื่อน้องก็คือได้อ่านข้อความหนึ่งแล้วก็ได้เห็นภาพหนึ่งที่เห็นอาสาสมัครพวกเขาให้แหละเอากองบริจาคไปแต่ละสถานที่การขอนี่บ่แม่นขอให้ตัวเองแต่เป็นการขอให้คนอื่นเนาะเพราะว่าการขอนี่หลายคนก็สิมีความเขินอายเก้อเขินเนาะว่าอุ้ยเฮาอาจจะไปขอเพิ่นบางคนอาจจะให้อาจจะบ่ให้แต่ว่าขอนี่แม่นขอให้น้องๆผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือผู้ที่ขาดเขินอันนี้พวกเขาระดมอาสาสมัครกันจังได๋ในการเฮ็ดกิจกรรมนี้จ้ะ
2: โดยพวกเขาเชื่อมั่นเสมอว่าการเฮ็ดเพื่อตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเขินอายเพราะว่าเฮาคิดหาตนเฮาเองแต่ว่าการเฮ็ดเพื่อคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อเป็นการฝึกอบรมและเป็นการส่งต่อความคิดหรือว่าความเชื่อมั่นนี้มาโดยตลอดอันแรกๆอาสาสมัครทุกคนจะอายจะรู้สึกอายเพราะว่าถ้าเฮาคิดว่าเฮาขอเพื่อเฮาเองเฮาจะอายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวแต่เฮาคิดว่าเฮาถือโอกาสนี้เป็นขั้วต่อให้แก่ผู้ที่บ่มีโอกาสลงไปพื้นที่ผู้ที่มีเวลาผู้ที่มีทรัพย์ต่างๆให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ แล้วพวกเขามั่นพวกเขามั่นใจเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ทุกๆครั้งที่ไปขอระดมทุน การขอนี้บ่แม่นเพียงแต่ fundraising บ่แม่นขอเพียงทุนแต่ว่าเฮาจะได้มิตรภาพ ได้ความฮักแพงแล้วก็ได้เห็นน้ำใจของชาวคนลาวเนาะ แล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาแก่เฮาให้กระจายข่าวนี้ไปเนาะพวกเฮาเป็นเฮือเป็นแฮงกลุ่มอาสาสมัครพวกเฮามีเวลาเนี่ยเป็นผู้สั่งตั้งแต่ว่าขาดบ่ได้ก็คือขอต่อสําคัญก็คือประชาชนคนลาวหรือว่าผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาในการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นแล้วพวกเฮายังมีความสุขทุกครั้งที่ลงไปพื้นที่แล้วก็มีความตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้พบหลายๆหน้าหลายๆตาหลายๆคนที่เข้ามาสนใจโครงการพวกเฮา
1: ต้องถามน้องฟ้าก็เลยน้องฟ้าเพิ่นเป็นอาสาสมัครเพิ่นว่าทําอีทําให้ความเกื้อเขินน้องฟ้าที่ไปขอรับบริจาคต่างๆอยากให้เป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟังให้หนึ่งเนาะเพราะว่าบางคนนี่อาจจะแบบเฮาบางบ่มีความกล้าที่จะไปเป็นอาสาสมัครในการไปขอระดมทุนต่างๆอย่างสิจ้ะ
4: คันในปีทําอิฐช่วงที่น้องเข้ามาเป็นปีที่5เป็นช่วงที่เป็นอาสาคณะอิฐแล้วมีการลงไประดมทุนตามสถานที่ก่อนเฮาจะลงระดมทุนเฮาก็จะมีการเทรนจักได้แล้วว่าเฮาต้องเว้าหยังได้เว้าซวนๆแนวใดแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็จับกองยืนแข็งอยู่มันบ่แม่นความอายแต่เป็นความเขินหลายกว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งชําอีที่เฮาบ่เคยเฮ็ดมาก่อนแต่ว่าพอเฮาเป็นเสียงออกไปแล้วเว้าไปแล้วแล้วมีคนมาร่วมบริจาคหรือคนมาถามเฮาอ่ะนะมันรู้สึกว่าว้าวสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่มันมีคุณค่าต่อจิตใจหลายเลย
1: หัวใจฟู
4: แม่นหัวใจฟูขึ้นมา
1: ทั้งพงเด็กก็เคยเป็นอาสาสมัครก่อนบ่หรือว่าคือมาครับพี่ชอบนาทีนี้เลยได้จังได
3: ๋สําหรับน้องเองก็เคยเป็นอาสาสมัครมาก่อน
1: จ้ะ
3: อาสาสมัครน้ํากันที่ว่าก็คือในทําอิฐที่ว่าฟ้าว่าเบื้องต้นเนาะที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครอยู่ในโครงการนี้ก็รู้สึกว่าการที่เราจับกองไปแล้วเราไปในสถานที่ที่เป็นสาธารณะเนาะ
1: เจ้า
3: ขออนุญาตเจ้าในสถานะนั้นเฮาก็รู้สึกว่ามีหลายสายตาที่เหลียวเข้ามาเบิ่งเฮาแล้วเฮ็ดให้เฮารู้สึกเขินอายที่ว่าเฮาจะไปจับกองบริจาครับบริจาคแบบนั้นแต่เมื่อเฮาคิดไปหาผลที่จะได้ครับก็คือคิดไปหาน้องๆคิดไปหา รอยยิ้มของน้องๆที่ว่าอยู่ในเมืองภูคุณนั่นที่ว่าเมื่อเขาเจ้าได้รับเครื่องแล้วรู้สึกว่าโอเคตอนนี้เฮาเฮ็ดเฮาก็รู้สึกว่าเขาเจ้าก็ได้รับกับเฮาสินะ
1: จ้ะเฮาเป็นตัวแทนของน้องๆที่จะนําเอาเงินหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปส่งต่อให้กับเจ้าหั่นตัวนี้สําหรับโครงการสานฝันเพื่อน้องนี่ต้องถามทางม็อกก่อนว่าหลังจากที่ทางโครงการต่างประเทศให้การช่วยเหลือแล้วมันหมดโครงการแต่สิมีหลายโครงการนั่นแหละบ่สามารถไปต่อได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขายังยืนหยัดยังคงมีเป้าหมายหลักคือต้องการช่วยเหลือน้องๆที่อยู่เขตทางไกลสกลีอันนี้เขาได้ระดมจิตใจของอาสาสมัครและทีมงานแนวใดทางด้านมูลนิธิเพื่อนเดย์ได้มีการช่วยเหลือจากไหนตื่นอีกบ่จ้ะ
2: โดยถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแต่ว่าเป็นย้อนว่าพวกเขานิ่งคุกคี13กว่าปีคุกคีได้ในการช่วยเหลือการศึกษาเห็นได้ว่าแววตาที่เห็นเฮาเห็นเขาเจ้าตั้งแต่น้อยๆและมันมี13ปีผ่านไปก็สิมีรุ่นที่จบได้เฮ็ดเวียกได้ก็จะมาเอิ้นอาจารย์เพราะพวกเขาได้คุกคีในการสอนเขาเจ้าแล้วเฮาก็คิดว่าการช่วยเหลือนี้ถ้าจะสิ้นสุดลงไปถามว่าเขาเจ้าดําเนินชีวิตได้บ่ดําเนินชีวิตได้แต่เฮาต้องเฮ็ดหยังสักอย่างเพื่อไปให้โครงการดีๆนี้สืบต่อไปเพราะว่าพวกเฮาร่วมกันตลอดว่าการศึกษาคือความหวังบ่ว่าจะมีความหวังใดถ้าเจ้ามีความรู้ความสามารถในการศึกษาเด็กน้อยคนคนนั้นต้องเป็นตำแหน่งใดตำแหน่งนึงเป็นเฮ็ดหน้าที่ใดนึงในอนาคตเฮาบ่อาจรู้ได้หรือเฮาอาจจะบ่ได้อยู่รอท่าเบิ่งเขาเจ้าแต่ยังมีความเชื่อมั่นและความหวังอยู่เสมอว่าเฮาจะต้องได้เฮ็ดและก็มีการยึดมั่นในอุดมการณ์ที่พวกเฮาตั้งใจไว้ว่าโอเคเฮามีแรงเฮามีเหือเฮามีแรงทื่นฮอนเฮาสามารถหาได้อยู่ตลอดเวลาและมีหลายๆทางที่สามารถซัพพอร์ตแต่ว่าเวลาและผู้ที่จะมาริเริ่มล่ะยืนยันในเป้าหมายในโครงการนี้จะยากฉะนั้นแล้วถ้าบ่แม่นเฮาจะเป็นไผถ้าบ่แม่นมื้อนี้จะเป็นมื้อใดณตั้งแต่นั้นมาพวกเฮายังยึดมั่นในประโยคนี้อยู่เสมอ
1: ถึงโครงการจะสิ้นสุดแต่ว่าจิตใจอาสาของพวกเฮายังบ่สิ้นสุดจักหน่อยพวกเฮา4ขออนุญาตถามว่าตั้งแต่13ปีที่ผ่านมาแล้วก็มา7ปีนี้เฮาได้มีสถิติบ่ว่าเฮาได้ช่วยเหลือเด็กน้อยนี้น้อยหลายปานใดเนาะและในขอบเขตทั่วประเทศนี้น้อยหลายปานใดที่พวกเฮาได้ไปช่วยเหลือกับเจ้าแล้วเฮาได้ติดตามเบิ่งการเติบใหญ่ขยายตัวของเจ้าแนวใดเนาะรายละเอียดจะได้พวกเฮาสิมาสัมภาษณ์ในระยะต่อไปตอนนี้พวกเฮาพักกันก่อนไว้ได้เวลานะ

0: รื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับข่าวสุรินทร์สุดท้ายของรายการแล้วแต่พวกเขายังมีหลายคำถามที่อยากนำเสนอและก็สิมีคำตอบที่หลายๆคนนี่ได้ฮับฟังน้ำกันแน่นอนและว่าเรื่องการช่วยเหลือ13ปีที่ผ่านมาและก็7ปีที่ทั้งโครงการพระเอกได้มาจะตั้งปฏิบัตินะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เป็นพวกเขาอยากถามว่าสถิติที่ผ่านมาที่มีการช่วยเหลือว่ามีเด็กน้อยจากคนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการพวกเขานี่แล้วก็ทั่วประเทศนี้มีจะแขวงเนาะเขาให้ท่านใดที่สามารถตอบคำถามได้ก็ตอบเจ้า
2: โอเคก็คือตามที่ว่าไป13ปีเนาะในการส่งมอบความหวังค่าว่าเป็นจำนวนปริมาณตัวเลขก็คือพวกเขาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องไปกว่า 1,000 กว่าคนซึ่งอยู่ในนั้นนอกจากการช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแล้วเขาจะยังมีการเข้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็คือผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทาสีโรงเรียนการสร้างห้องน้ำใหม่หรือว่าการปรับปรุงห้องสมุดให้แก่น้องๆหันและเสริมเติมก็คือการจะมีโครงการที่เคียงคู่กันก็คือโครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นผ่านการจัดงานค่ายเยาวชนวัยนุ่มและก็โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กน้อยในช่วงพักแรง
1: เจ้าหมายความว่าโครงการเท่านี้จะมีการแบ่งกันเป็นอย่างละเอียดมาว่าจักเดือนจักเดือนเฮ็ดอย่างอีหยังมีเขาเป็นปฏิทินของการเฮ็ดเวียของเขาแม่นบอก
3: โดย
1: แบบมีรูปแบบเนาะปัจจุบันนี้มีสมาชิกหลายปานใดเสา
3: โอเคสักคนปัจจุบันนี้อาสาสมัครของเฮาทั้งหมดแม่นมีเสาไปกว่าคนซึ่งเป็นอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาทั้งหมดแล้วก็มีเป็นผู้ที่เป็นพนักงานมีอาชีพอยู่แล้วแต่ยังมาอาศัยเวลามาเฮ็ดเวียกอาสาสมัครก็จะมีแต่ 2-3 คนที่เหลือเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้งหมดเลย
1: ด้วยมาด้วยจิตใจที่อาสา
3: ด้วย
1: และก็สิมีคําถามอีกได้ว่า
3: ด้วย
1: อาสานี้ได้เงินค่ำดั้มเดือนโบหรือว่าได้อีหยังจากการที่เฮาว่าเป็นอาสาอยู่โครงการพวกเฮานี่เพราะว่าสังคมก็สิมีการถามต่างๆนานาอยากให้เฮาชี้แจงและก็อธิบายตรงนี้เจ้า
3: โดยเป็นคําถามที่พวกเฮาได้เจอและก็ได้ยินอยู่ประจําเป็นสิ่งที่พวกเฮาภาคภูมิใจที่จะว่าออกมาว่าคําว่าอาสาสมัครนี่พวกเฮาจะบ่ได้ผลตอบแทนใดๆทั้งหมดและบ่ได้เอาง่ายๆคือบ่ได้เงินเดือนและเป็นสิ่งที่พวกเฮาจะได้มันหลายกว่าเงินค้ําหรือว่าเงินเดือนที่พวกเฮาจะได้รับก็คือความภาคภูมิใจและประสบการณ์ที่น้องๆอยู่ปกติพวกเฮามันจะมีแต่ละรุ่นรุ่นนึงจะอยู่4ปีตั้งแต่ปี1หาปี4จนเขาจะจบมหาลัยแล้วเนี่ย4ปีเขาจะสิเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกเหมือนกับเฮ็ดเวียกตัวจริงสิ่งที่ก็จะได้มันได้ประสบการณ์ที่แท้จริงในการเฮ็ดเวียกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พวกเฮาห้องบริหารงบประมาณโครงการเนาะก็จะมีงบประมาณทางเบื้องกิจกรรม95% เพียงแต่ 5% นี่พวกเขานำไปใช้เพื่อการเดินทางไปมาของอาสาสมัครเดินทางไปพื้นที่ต่างๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วว่าได้เลยว่าพวกเขาจะบ่มีเงินเดือนบ่มีรายซื้อเงินเดือนให้แต่ละคนโดยอันนี้พวกเขาระดมจิตใจกันมาเพื่อเห็นเป้าหมายเดียวกันและอุดมการเดียวกันอย่างแท้จริง
1: เจ้าโอ้การช่วยเหลือนี่ถือว่าพวกเขาก็เห็นได้อย่างประจักษ์ตาเนาะขึ้นในจากจอวงกี้ท่าไหนที่เห็นก็มีเลขบัญชีที่เป็นทางการที่สามารถไปตรวจสอบได้ว่าเงินทุกกีบที่ได้จากการบริจาคพวกเขามีบัญชีมีการตรวจสอบกันได้อย่างโปร่งใสเจ้าดังนั้นลักๆก็คือทางโครงการพวกเขายังต้องการอาสาสมัครในหลายปันใดในการเข้ามาร่วมการช่วยเหลือพวกเขานี่และในโครงเขตใดที่เขาต้องการเจ้า
3: แต่ละปีมันพวกเขาจะรับอาสาสมัครใหม
1: ่
3: ปีละครั้งพวกเขาจะมีปฏิทินประจำปีว่าต้นปีพวกเขาจะเฮ็ดหยังกลางปีพวกเขาจะเฮ็ดหยังแต่ละไตรมาสพวกเขาจะเฮ็ดหยังซึ่งแต่ละปีพวกเขาจะรับอาสาสมัครทีนักศึกษาที่อยู่ปีหนึ่งผู้ที่ยังบ่มีประสบการณ์ใดๆมาเรียนใหม่อยู่ปีนึงก็สามารถมาร่วมติดตามเพจพวกเราได้พวกเราจะรับอาสาสมัครผู้ที่สนใจอยากช่วยเหลือสังคมบ่ว่าอยู่คณะใดของเขตใดที่อยู่ในนครหลวงที่ว่าสามารถมาร่วมตัวกันได้แม่นพวกเรายินดีต้อนรับแต่ละปีจะรับบ่จำกัดขอเพียงแต่ว่ามีความรักมากแล้วก็อยากลงตัวจริงแล้วก็อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระยะ4ปีในห้วงมหาลัย
1: อยู่สถานที่ใดโครงการเฮานี
3: ่โดยโครงการพวกเราจะตั้งอยู่บ้านสายน้ำเงินเมืองสายธานีนครหลวงเมืองจันทน์จะมีโครงการอยู่ประจำซึ่งเป็นบ้านที่สอนภาษาอังกฤษเด็กน้อยช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีช่วงพักเล็กจะมีกิจกรรมต่างๆสำหรับอาสาสมัครเพื่อฝึกทักษะเพราะว่านอกจากที่จะช่วยกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วพวกเขาจะต้องได้พัฒนาบุคลากรอาสาสมัครที่มีอยู่เฮ็ดแนวใดให้กับเจ้าอยู่ในนำเฮา4ปีจะมีความรู้ความสามารถในการไปต่อยอดในการเฮ็ดเวียกงานของกับเจ้า
1: อยู่4ปีนี้เฮาได้มีการเซ็นสัญญากันบ่ ว่าจะต้องอยู่ครบ4ปีหรือว่าจะออกประมาณ2ปีกับบ่ได้หรือว่าได้จังได๋
3: คําว่าอาสาสมัครพวกเฮาจะบ่สามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมันความตั้งใจและความมุ่งมั่นของน้องๆเท่านั้นบางคนก็อยู่1ปีก็พวกเฮาเขาจะมีงานขายจะมีเห็นต่อต่างประเทศต่างๆก็เจ้าก็บ่ได้อยู่เป็นรุ่นแต่ว่ายังเป็นซัพพอร์ตเป็นกระบอกเสียงให้พวกเฮาแต่ก็ยังมีหลายๆรุ่นที่อยู่ต่อว่าโอเคเฮาอยากอยู่จนจบภารกิจจบปี4พวกเฮาจึงห้องว่าสิ้นสุดหรือว่าเป็นรุ่นเอื้อยรุ่นอายกันเจ้าก็สิอยู่เป็นเจเนเรชั่นไปโดย
1: ก็คือต้องได้ถามฟ้ากับพงไงว่าเฮาได้อีหยังเด้จากการมาเป็นอาสาสมัครเด้ล่ะค่ะได้เฮ็ดเวียกอยู่ในโครงการของเฮานี่พงจ้ะ
4: โดยเจ้าสําหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัครอยู่ในอาสาสมัครบ่ล้ําหรือว่าเป็นอาสาสมัครในโครงการสานฝันเพื่อน้องนี่ได้ระยะเวลา3ปีชื่อว่าได้ประสบการณ์หลายเติบเลยแต่สิ่งหลักๆที่จะได้ก็คือความภาคภูมิใจในตัวเองที่กล้าจะเสียสละเวลาส่วนตัวของตัวเองเพื่อมาเฮ็ดผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อคนอื่นให้เกิดดอกออกผลให้ได้หลายต่อกับสังคมหลายขึ้นเพราะยังน้องยังยึดมั่นกับมีสโลแกนประจําอาสาของพวกเขาก็คือการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุด
1: การใช้ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดจะทางฟ้าเอาแข่งกันไปละ
2: สำหรับน้องที่เข้ามาปิ่นอาศัยคือพร้อมเดียวกับไอ้พงเลยก็คือในพี่เดียวกันสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงจากตัวเองอันนี้โดยส่วนตัวแมนแต่ก่อนเป็นคนขี้อายหลายๆบ่กล้าเว้าแล้วก็บ่กล้าเข้าไปในโซเชียลมีเดียเลยแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นความแตกต่างชัดเจนคือกล้าเว้ากับคนหลายขึ้นสำคัญก็คือเวลาคนเบิ่งเข้ามาข้างนอกคือเป็นต้นพ่อแม่เฮาเพิ่นแบบเฮาภูมิใจตัวเองแต่ว่าคนที่เบิ่งเข้ามาอีกนั้นแบบพ่อแม่ยังภูมิใจว่าป้าลูกค่อยอันเด้อันเนี้ยว้าวแบบดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาอยู่บนนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
1: เจ้าให้ทั้งบอกว่าอีกครั้งนึงว่าโครงการพวกเฮานี้จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับน้องๆจะได้ตื่นอีกในอนาคตจ้ะ
3: โอเคในอนาคตไวๆนี้พวกเฮาจําเป็นจะต้องได้คุ้นควยห้องวัดทุนการศึกษาปัจจุบันนี้พวกเฮามีได้รับเพียงแต่30กว่าทุนซึ่ง100กว่าทุนกําลังรอถามพวกเฮาอยู่ในไวๆนี้พวกเฮาจะต้องไปมอบทุนการศึกษาหรือว่าเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าเรียนในเดือนกันยายนจะมานี้ก็ขอสนับสนุนทุกท่านนะฮะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพวกเฮาและระยะยาวพวกเฮาก็ยังมีความตั้งใจวาดฝันไว้ว่าอยากช่วยเหลือน้องๆอยู่หลายๆเมืองหลายๆแขวงผู้ที่ต้องการรอถามแล้วก็ต้องการแห่งกําลังใจความหวังเนาะแล้วก็อยากมีส่วนหนึ่งในการกลุ่มพวกเขาอาสาสมัครอันนั้นไว้นุ่มก็อยากมีส่วนหนึ่งในการพัฒนาช่วยเหลือเคียงคู่กับการแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาเนาะลดการปรากฏการย่อท้อในการปาราการเรียนให้ได้กว้างขึ้นเขาในขอบเขตทั่วประเทศ
1: จ้าต้องขอขอบใจบรรณาธิการหลายที่สละเวลามาร่วมสัมภาษณ์ทางรายการเราจะจริงๆของพวกเขามื้อนี้เป็นการฟังแล้วหัวใจฟูอยากให้หลายๆคนนี้มาร่วมกันสนับสนุนเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมบางอย่างพวกเขาอาจจะเพียงพอหรือว่ามีหลายแต่ว่าการช่วยเหลือสังคมนี้ก็ยังมีความต้องการและบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้เพิ่นก็จะนําเอาสิ่งที่พวกเขามีแหละเอาไปเชื่อมต่อให้กับสังคมที่ยังขาดเขินกันอยู่สังคมจะน่าอยู่ได้ก็ย้อนการช่วยเหลือจากทุกคนในสังคมพวกเขามีขนมลาวมอบให้นะพวกเขาขนมลาวมอบให
3: ้ขอบใจ
1: พวกเขาครับและจะมีการสัมภาษณ์ที่ดีๆจะได้นำดื่มหัวเสือบริษัทเปียลาวบูกัสและลาโฟเล่ที่ให้การสนับสนุนและการพวกเขาดูดีตลอดมาพวกเขาหวังว่าโครงการบรรทัดฐานจะมีการขยายไปทั่วประเทศและคาดว่ามีกิจกรรมที่ได้ดีๆอยากจะให้ทางรายการเราจะจริงๆพวกเขานี้เป็นครัวโตในการประชาสัมพันธ์พวกเขากันยินดีเอาไว้โอกาสหน้าพวกเขาพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปเลยว่ามีหัวข้อที่ดีกับมานำเสนอตึมอีกพวกเขาจะจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี Thank you.

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ต้าเจี๋ยหาวสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพง
2: ยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงจื้อวสลซึ่งรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับสถาบันคงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 นนอกจากนั้นท่านยังฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าไม่แล้วซึ่งรายการห้องเฮียนคงจื้อวสลเป็นอีกรายการหนึ่งเพื่อขยายโอกาสในการเฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายและเข้าถึงง่ายและก็ยังช่วยให้ท่านผู้ฟังหนึบคุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังรายการเว้าและการเฮียนคำศัพท์ในการที่ต่อสื่อสารเพื่อนำใช้ข้อในเวียกงานหรือว่าการศึกษาและชีวิตประจำวันมีทั้งหมดทำกันอยู่6หัวโนลี
2: เจ้า
1: คือเริ่มตั้งแต่ SSK1 หา SSK6
2: แม่นแล้วท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังและก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับพวกเขา2คนได้นอกจากบทเฮียนภาษาจีนที่พวกเขาจะมาเฮียนฮู้ไปน้ำกันแล้วทางรายการยังจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวยีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังน้ำอีกกระต่าย
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าในตอนต้นจากทางรายการในมื้อนี้จะเป็นบรรยากาศให้บรรดาท่านได้พักฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้ามารับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
2: เจ้า

呼吸，眼泪已落地成泥，我的视线里没有了你的轨迹。要试着忘了过去，只是记忆太过锋利，爱过的痕迹终究还是抹不去。

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสอลอ
1: หลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนของจื้อวสล.ที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งทางรายการได้สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมวลๆให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้กระต่าย
1: เจ้า
0: ก็แม่นระยะที่พวกเขาจะมาเฮียนฮู้ภาษาจีนน้ำกันแล้วได้บัดนี้น่ะ
1: แม่นแล้ว
0: สองคนพวกเขาก็สิได้เฮียนกับท่านผู้ฟังอีก
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในมื้อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนในบทที่2เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำซับพยัญเดียวและสองพยางโนรี
0: แม่นแล้วเพราะว่าท่านผู้ฟังอีก
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในมื้อนี้พวกเขาจะสืบต่อเฮียนในบทที่2เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำซับพยัญเดียวและสองพยางโนรี
0: แม่นแล้วเพราะว่าการที่ว่าออกเสียงหรือว่าการฟังนี่นะสำคัญในกระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้า
0: เฮาเฮียนออกเสียงเฮาฝึกเว้าไปพร้อมอย่างซี่ฮะนะ
1: เจ้า
0: เฮาฝึกฟังไปพร้อมมันก็เฮ็ดให้เฮาเข้าใจกันไปหลายเติบ
1: ถูกต้องเจ้าซึ่งในบทธรรมิตนี่พวกเขาจะเว้าเกี่ยวกับหมวดคำซับพยัญเดียวหรือว่าการออกเสียงพยัญเดียวเนาะ
0: เจ้า
1: ตามในบทเรียนของพวกเขาจะอ่านและกระแปลสู่ท่านฟังหลังจากนั้นจึงให้อาจารย์จีนต้นสบับพุ่นออกเสียงให้ท่านฟังตื่นอีกเนาะ
0: แม่นแล้วตอนนี้นี่เห็นเพิ่นเฮ็ดภาพเนาะท่านผู้ฟังโนรีก็สิเป็นคนถามกระต่ายเอาซะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าอยู่ในนี่เพิ่นมีหลายๆรูปภาพแล้วก็มีภาษาจีนให้เฮาเรียนพร้อมอยู่ในนี่เลข3นี่ภาษาจีนเฮาสิอ่านและต่อมาได้นี่มันอ่านจังได๋นี่ตัวนี้แปลว่าหยัง
1: เจ้าแปลว่าผู้เนาะผู้นี่ก็ออกเสียงว่าซานคือกันออกเสียงคล้ายๆคือกันแต่ว่าคนละความหมาย
0: อ๋อซานเป็นเลข3
1: เจ้า
0: และอีกซานนึงเป็นผู
1: ้ถูกต้องเจ้าขึ้นกับพ่อไปนําไส้ว่าในบริบทตัวนั้นเป็นหยัง
0: อือ
1: เจ้า
0: เจ้าอ่ะต่อเลยกระต่าย
1: เจ้าต่อมาเป็นจงจงนี่แปลว่ามง
0: จงมงตัวนี้เป็นมง
1: มงหอยฝาม
0: งหอยฝามงแขวนฝาเนาะ
1: ถูกต้องหลังจากนั้นก็มีหยางหยางแปลว่าตัวแกะหลิงแปลว่าเลข0ใช่แปลว่าอาหารโสแปลว่ามือ
0: โอ้เจ้า
1: ชงแปลว่าหมี
0: หมี
1: เจ้า
0: ตุหมีฮะเนาะ
1: แม่แล้วนอกจากนั้นก็มีหยุนแปลว่าเมฆหรือว่าขี้เฟื
0: ่อ
1: ซิงแปลว่าดาวหยวนแปลว่าสกุลเงินหยวนของจีนฮะ
0: โอ้คือกีบเขานี่แม่นบอกเอิ้นว่าสิงใช่เน
1: า
0: ะถ้าเขาบอกว่าสกุลเงินกีสกุลเงินเป็นเงินกีบนี่ก็ต้องแม่น
1: ต้องตั้งหากอันนี้เป็นหยวนเป็นของจีนเขาก็แมนจี้ผู
0: ่
1: แปลว
0: ่
1: ากีบนะเจ้าแม่แล้วเจ้านอกจากนั้นก็มีเหรินแปลว่าคนชวนแปลว่าเหื้อชวงแปลว่าเตียงนอนไอ้มีชื่อแปลว่ากิน
0: เจ้า
1: เร่อแปลว่าฮ้อน
0: เอาท่านผู้ฟังก็ดีแมนคำซับตัวอย่างที่ว่าพวกเขายกขึ้นมาให้ทุกท่านได้เฮียนไปน้ำกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นการออกเสียงของกระต่าย
1: เจ้า
0: ตอนนี้เขาจะให้ท่านผู้ฟังนี่ไปฟังเสียงของครูภาษาจีนก่อนกระต
1: ่
0: ายหลังจากนั้นแล้วจึงกลับมาหาพวกเขาสองคน
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳陵菜手熊云星圆人船床吃热
0: ท่านผู้ฟังที่เข้าโลกเป็นอะไรแดสำหรับการออกเสียงของครูภาษาจีนเนาะกะซีเข้าใจกันหลายเติบแล้วก็สิได้เฮียนฮู้กันไปนำกระต่ายกับโนรีก็ได้ฝึกเว้าน้ำกันเมื่อกี้นี่เน
1: า
0: ะกระต่ายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแน่นอนว่าหลายคำศัพท์ที่กระต่ายออกเสียงบ่ได้ถูกต้องมึดหั่นน่ะเนาะมีแต่คล้ายๆคือ
0: เออเจ้าเฮียนเด้เฮาเฮ
1: ีย
0: น
1: แม่นๆเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับท่านผู้ฟังอันนั้นแม่นคำศัพท์ที่ออกเสียงพยัญเดียว
0: เจ้า
1: บัดนี้เฮามาเบิ่งและมาฟังการออกเสียงคำศัพท์2พยางที่อยู่ในบทสอนของพวกเขาเนาะก็มีประกอบด้วยปิงเซียง
0: ปิงเซียงแปลว่าตู้เย็นแม่นบ่
1: ถูกต้อง
0: เจ้าเพราะว่าเห็นภาพเด็กกระต่าย
1: แม่นแล้วเนาะจีต้านแปลว่าไข่ไก
0: ่จีต้าน
1: แม่นจีแปลว่าตัวไก่ต้านแปลว่าไข
0: ่อ๋อจีต้านแปลว่าไข่ไก
1: ่ถูกต้องซื่อจีคนขับรถเนาะ
0: ซื่อจี
1: แม่นเจ้าจูฉิวแปลว่าบันเตะ
0: จูฉิวตัวหน่วยมักบานนั่นตัว
1: แม่นแล้วเจ้ามักบานนี่เจ้าจีสางแปลว่าสนามบิน
0: เ 机场
1: 叫爬山
0: 爬山
1: แปลว่าปีนภู
0: ปีนภู
1: โซเปียว
0: โซเปียว
1: แปลว่าม้วงใส่แขน
0: ม้วงใส่แขน
1: และอีกตัวนึงแมนฉงเมา
0: ฉงเมา
1: เจ้ามีแพนด้าม
0: ีแพนด้าโอ้เจ้าฉงเมาโอ้เนาะก็ถือว่าได้หลายคำศัพท์เติบได้สำหรับอันน่ะศัพท์สองพยางค์นี่กระต่าย
1: แม่แล้วเจ้า
0: แต่ว่าเพื่อความมั่นใจกระต่ายจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปฟังเสียงของครูอาจารย์ที่เป็นคนจีนแท้ๆเติมอีกเธอหนึ่ง
1: เจ้า
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
1: เป็นเนื้อใดท่านผู้ฟังที่ทานับฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้แมนการออกเสียงคำซับสองพยางค์เน
0: า
1: ะเพื่อความจะแจ้งและเข้าใจลึกซึ้งเสร็จเดี๋ยวก็พวกเขาก็อยากฟังตึมอีกจะให้ทานไปฟังคำซับพยางค์เดียวเลยสองพยางค์พร้อมกันเลย
0: เจ้าไปหาฟังพร้อมกัน
2: 看图片朗读下列单音节词语
3: 三山中阳陵菜手熊云星圆人船床吃热
2: 看图片朗读下列双音节词语
3: 冰箱鸡蛋司机足球机场爬山手表熊猫
0: เอาก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านการฟังคำศัพท์พยางค์เดียวแล้วก็สองพยางค์ในภาษาจีนทางรายการของพวกเราก็จะพยายามซอกเอาแบบนี้มาเรียนรู้กับท่านผู้ฟังนอกกระต่ายเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เจ้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนจะให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ว่าเรียนมาหลายเติบแล้วไปฟังเพลงจากทางรายการและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกับพวกเราสองคน

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการห้องเฮียนข่มจื้อวสลซึ่งว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่พวกเขาจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือจะเป็นฮีตของประเพณีอาหารการกินวัฒนธรรมวิธีการดำรงชีวิตของประเทศลาวประเทศจีนแต่ว่ามื้อนี้แม่นพวกเขาจะยกอยู่ประเทศลาวให้กับทุกท่านได้รับฟังก่อน
1: จ้าแม่แล้วก็ประกอบด้วยวัดองค์ตื้อมหาวิหารและวัดอินแปงวรวิหาร
0: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อนี่เป็นยังไงกระต่าย
1: เจ้าสำหรับวัดองค์ตื้อมหาวิหารนี่เคยมีชื่อว่าวัดสีภูมิหรือว่าไสยภูมิถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าไสเสถาธิราชในปีค.ศ. 1566ตั้งอยู่เขตบ้านวัดจันทร์เมืองจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาวัดที่เก่าแก่ที่สุดในนครหลวงวิจันทร์และก็มีความหมายความสำคัญทางบูฮาสถานก็คือทางประวัติศาสตร์นำ
0: แม่แล้วแล้ววัดองค์ตื้อก็มีพระอุโบสถใหญ่อยู่หนึ่งหลังกว้างนี่แม่น 16.34 เมตรยาว40เมตรและสูงประมาณ25เมตรซึ่งมีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นประธานมีหน้าตา กว้าง 3.4 เมตรและสูง 5.8 เมตร
1: แม่นแล้วเจ้าวัดองค์ตื้อนี่เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญ

0: างราชการเช่นว่าพิธีดื่มน้ำสัตยาบันหรือว่าดื่มน้ำสาบานของบรรดากษัตริย์ก็คือผู้นำประเทศในสมัยก่อนปลดปล่อยพุ่น
1: และแต่ก่อนนี้วัดองค์ตื้อก็มีอาณาเขตติดกับวัดอิ่มแป้งมีไซและวัดหายโศกแต่ย้อนการพัฒนาตัวเมืองและการตัดถนนหนทางจึงเฮ็ดให้ทั้ง4วัดนี้ถูกแยกออกจากกันดังที่เฮาเห็นในปัจจุบันนี้ก็ได
0: ้แม่แล้วเจ้าในเมื่อถูกตัดแยกออกไปซะแล้วพวกเขาก็จะมาเบิ่งวัดอินแปงวรวิหารต่อเลยเพราะอยู่ใกล้ๆกันเนา
1: ะ
0: ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลของนครหลวงจันทน์ทางทิศเหนือของวัดองค์ตื้อนะติดกันนะเนาะเจ้า
1: แม่แล้วเจ้าและยังมีการเล่าขานสืบทอดกันมาว่าในระยะการก่อสร้างวัดอินแปงนี่กระต่ายได้มีพญาอินนี่นะแปลงกายเป็นผู้เฒ่ามาช่วยเหลือและแนะนำในการก่อสร้างวัดและหลังจากนั้นพญาอินก็ยังได้แปลงกายเป็นคู่บ่าเฒ่าองค์หนึ่งเพื่อจะมาช่วยสร้างพระพุทธรูปน้ำอีกจึงเป็นที่มาที่นี้ชื่อของวัดอินแปงนี่เนาะว่าเป็นวัดอินแปงจนมาเฒ่าทุกมื้อนี้กระต่าย
0: เจ้าแสดงว่าพระอินแปลงกายมาเป็นเนาะก็เป็นวัดอินแปงตามเรื่องเล่านี่เนาะถือว่าวัดนี้เป็นบูรพสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศลาวและก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นทางด้านศิลปะลายลาวโดยค่ายคือกันกับวัดองค์ตื้อและวัดศรีเมืองนั่นเอง
1: ประชาชนลาวในนครหลวงจันทน์ก็คือแขกที่มาจากท้องถิ่นอื่นก็ได้ให้ความเคารพและก็ศรัทธาวัดแห่งนี้หลายเนาะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่บรรจุวัตถุบูฮานอันมีค่าและสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นต้นก็แมนพระพุทธรูปอินแปงใบเสมาหินรูปสิงห์และเสาหิน
0: เจ้าไม่แล้วเนาะอยู่ด้านหน้าของวัดแห่งนี้ยังมีเดินกว้างไว้สำหรับจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ
1: เจ้า
0: เขาสังเกตได้เลยว่าเส้นทางเข้มของโนริยามบุญกุศลสงการหรือว่าบุญฮดน้ำบุญไปไม่แล้วนะ
1: แถวนั้นจะหนาแน
0: ่โอ้เพิ่นตันบ่ให้รถไป
1: แม่ล่ะ
0: มวลสนเนาะก็บางเทื่ออาจจะมีรถส่วนหนึ่งอะนะ
1: เจ้า
0: แต่ผู้ใดตั้งใจจะขี่รถไปทางเข้มของนั้นบอกว่าต้องเกี่ยมเวลาเผื่อไว้รถ
1: แม่แหละหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ใกล้หลีกเลี่ยงซะจอดแล้วกันย่างไปดีกว่าแต่ว่าคันเวลามีบุญแบบสั้นมาผัดไข่ก็อยากไปส่งน้ำพระเด้เนาะ
0: มัน
1: ก็
0: ยัง
1: ให
0: ้
1: เส้นทางคือขึ้นแล้วก็เส้นทางนั้นก็จะมีวัดหลายๆวัดแน่และปัจจุบันนี้นะกระต่าย
0: เ
1: พื่อนแห่งนี้การพัฒนาเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวหลายคนก็ว่าได้ว่าเวลาที่ว่าได้ไปเส้นทางนั้นนะตอนกลางคืนนะรู้สึกว่าคืออยู่ต่างประเทศหรือว่ากลางเว้นคือกันมันจะมีความสวยงามแล้วก็แถวนั้นรู้สึกว่าสะอาดขึ้น
0: ถูกต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวนึงที่สำคัญเนาะและแขกต่างด้าวเศร้าทางแดนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดนั้นหลายอีหลีได
1: ้แม่แล้วรวมทั้งประชาชนลาวนี่แหละไผที่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปเบิ่งปัจจุบันนี้เพิ่นพัฒนาหลาย
0: เจ้าเอามาฮอดนี้ท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล.ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ที่ออกอากาศทางฟังวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 นส่วนว่าระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนออกอากาศเวลา 17:30 ถึง 18:00 นนอกนั้นท่านยังสามารถฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.laและแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทและกระต่ายมากโนซาต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
0: ใจเจียน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
2: รายการพ่อผู้เรื่อง SME
3: สบายดี
4: สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการทุกท่านตอนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพ่อผู้
3: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นระยะมื้อพักผ่อนที่หลายท่านบอกว่าเกี่ยมพักผ่อนและบางท่านก็บอกว่าพักผ่อนแล้วเนาะกับเวลานี้ 18:00 นหาเวลา 19:00 นกับรายการฮอบฮู้เฮาพบกันในระยะต้นของรายการนี้แม่นระยะฮอบฮู้เรื่อง SME นะครับการสนับสนุนจากทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
4: เจ้าอยู่กับท่านผู้ฟังในเวลาค่อยคำลงแรงอาทิตย์อัสดงเวลาที่หลายคนคุ้นเคียวในการเกี่ยมอาหารการกินเกี่ยมข้าวแรงหรือบางคนก็อาจกำลังใช้รถใช้ถนนกับยาวตาวเหือนอยู่ก็มีแต่ถึงยังไงก็ดีและการของเขาขออยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่เดินทางขับขี่รถอยู่เนาะหรือว่าเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่อยู่ทงไห่ทงนาอยู่ห้วยอยู่สวนหรือภัยที่กำลังเปิดวิทยุมาแล้วก็หับฟังขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จะได้ยินเสียงโคศกอนุรักษ์และโคศกพันงาสองสาวพวกเฮาที่มาให้ข้อมูลพร้อมกับเสียงเพลงมวลๆสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งใน30นาทีต้นคือดังที่พวกเฮาบอกว่าเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้ก็มีข้อมูลที่จะมาเล่าสู่กับมีรายการฟังโดยเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติหรือว่าภารกิจเนาะหรือว่าจุดประสงค์ของทสว.เพิ่นเฮ็ดหยังแน่มันเป็นไผหลักๆแล้วเพิ่นก็จะช่วยบรรดาหน่วยธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางช่วยแบบใดแน่สนับสนุนแบบใดแน่ในรูปแบบทุนก็คือสนองสินเชื่อในรูปแบบทุนโครงการวิสาการที่ว่าเรื่องของการยกระดับทางด้านวิสาการ
3: อ
4: ันที่3แม่นสมทบทุนทุนสมทบที่ช่วยผู้ประกอบการที่เมื่อก่อนผลิตแบบเอิ้นว่ายังแบบกลัวเฮือนหรือว่ายังบ่ทันได้นําใช้เทคโนโลยีถ้าว่ามีความสนใจหรือว่าอยากยกระดับมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตให้หลายขึ้นได้คุณภาพขึ้นอยากซื้อวัตถุเทคนิคเข้ามาอุปกรณ์เข้ามาเพิ่นก็จะช่วยสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์วัตถุเทคนิคฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าทสว.นี่เพิ่นสนับสนุนบรรดาจนกใน3รูปแบบลักก็คือทุนสินเชื่อทุนโครงการวิสาการและก็ทุนสมทบ
3: เจ้าเอาฟ้ามาฮอดขันนี้แล้วถ้าว่าสิบ่เว้าต่อก็เป็นไปบ่ได้โอ้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยเว้ามาปานนี้แล้วก็เว้าให้ตื่นไปดูทุนของทสว.นี่ในปี2026นี่มีทุนใดแน่เนาะหรือว่าฮ้องว่าอัปเดตมาตั้งแต่ต้นมาจนฮอดปัจจุบันนี้ฮอดปี2026นี่ล่าสุดนี่มีทุนอันใดแล้วแต่ละทุนนี่มันไผผู้เอาให้เงินนี่
4: เจ้า
3: สำหรับแหล่งทุนของทสว.ที่สนองให้กับจนก.ท่านผู้ฟังก็คือแหล่งทุนตัวนี้แม่นเป็นการสนองให้กับจนก.นี่มาฮอดปี2026นี่เนาะอัปเดตเลยล่าสุดนี่เลยเนาะ2026นี่ประกอบมี6บ่วงเงินด้วยกันนะบ่วงเงินที่1ก็แม่นบ่วงเงินก่อตั้งทสว.เป็นทุนจากรัฐบาลบ่วงเงินที่2แม่นบ่วงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่า SME A to F เนาะและบ่วงเงินที่3ก็แม่นบ่วงเงินสะสมของทสว.บ่วงเงินที่4แม่นบ่วงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับ ทศววงเงินที่5แม่นวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนก.เพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19 เป็นทุนจากธนาคารโลกอันนี้เป็นทุนจากธนาคารโลกท่านผู้ฟังเนาะและวงเงินล่าสุดเลยเนี่ยก็คือวงเงินที่6แม่นวงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB เนาะชื่อหลักๆเลยเนาะว่ามันจะมี2วงเนาะที่ว่าคล้ายๆกันเนาะก็คือวงเงินอันนี้เป็นวงเงินที่ได้มาจากธนาคารโลกอันที่1มันวงเงินธนาคารโลกอันที่2มันวงเงินจากธนาคาร
4: พัฒนาอาเซีย
3: นหรือว่า ADB ที่หลายๆคนคุ้นเคย
4: เจ้าถ้าว่าท่านสนใจในวงใดในจำนวน6วงทันทีโทสโวเพิ่นจะตั้งปฏิบัติผ่านครูหัวมือของเพิ่นนั้นก็แม่นสอบถามรายละเอียดได้เพราะว่าจังซี่เนาะท่านผู้ฟังใน6วงทันนี้แม่นจะมีเงื่อนไขที่แตกต่าง
3: และ
4: ระยะเวลาที่แตกต่างวงเงินที่แตกต่างเพราะว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละวงทุนนี้จะไปช่วยแต่ละแขนงการที่บ่คือกันคือยกตัวอย่างว่าวงทุนของรัฐบาลหรือว่าวงอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีนี่ก็จะแม่นให้แขนงการบริมสิทธิ
3: ์
4: ใน5แขนงการเนาะเมื่อก่อนมี4เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็น5มีแขนงการค่าพร้อมและสำหรับวงพัฒนาของธนาคารพัฒนาอาเซียนเนาะหรือว่าธนาคารโลกนี่ก็จะแม่นเน้นใส่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่เฮ็ดธุรกิจดำเนินธุรกิจที่บ่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
3: อม
4: เพราะว่าวงเงินจากองค์การจัดตั้งสากลนี่เพิ่นจะให้ความสำคัญอันดับหนึ่งก็คือ
3: สิ่งแวดล้อม
4: ถ้าว่าเฮาดำเนินธุรกิจแล้วบ่ได้สร้างมลพิษเนาะจะเป็นทางกงหรือทางอ้อมนี่แม่นเพิ่นจะได้พิจารณาเน
3: า
4: ะซึ่งในจุดนี้ถ้าว่าหากท่านมีความสนใจเรื่องของรายละเอียดต่างๆนี่ทั้งภาคเอกสินเสือเองเพิ่นสิมีข้อมูลให้อย่างครบถ้วนเลย
3: เจ้าเอาถึงจุดนี้แล้วเนาะสำหรับวงเงินที่1ที่เฮาเกริ่นไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสว.วงเงินตัวนี้หลายคนสิจื้อง่ายๆว่าเป็นวงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีเนาะวงเงินอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีก็คือวงเงินประกอบทุนของรัฐบาลให้กับทสว.เนาะและส่วนว่าวงเงินระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงอันนี้จากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นี่ตัวนี้มันเพิ่นจะบอกไปเพียงแต่ว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมฉะนั้นท่านผู้ฟังแนะนำเป็นผู้ประกอบการเองก็จะต้องได้ไปถามข้อมูลเบื้องของธนาคารหรือว่าอาจจะถามข้อมูลไปเพิ่มเติมหากับเบื้องของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเติมอีกและส่วนว่าวงเงินโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของวนก.เนาะหรือว่าวิสาหกิจขนาดน้อยเนาะอันนี้มันอัตราดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 7.5% ต่อปีและนอกจากนั้นก็ยังมีบ่วงเงินเข้าถึงแหล่งทุนของจนก.รับมือแล้วก็ฟื้นฟูจากโควิด-19 ตัวนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยเพิ่นก็บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเพิ่นว่าฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องได้ไปสอบถามข้อมูลเติมอีกเน
4: า
3: ะ
4: เจ้ารายละเอียดที่พวกเฮาเว้ามาทั้งหมดนี้สามารถสอบถามไปทางทสวก่อนก็ได้เนาะที่หมายเลข02141464เพิ่นจะได้ให้รายละเอียดว่าธนาคารใดแน่ที่เป็นกู้มือเพิ่นเพื่อจะได้โดยโกงหาบรรดาธนาคารที่จะตั้งปฏิบัติเน
3: า
4: ะอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมที่พวกเฮาเว้าว่าสุขก็มีเลขการฟังแต่ว่าตอนนี้ขอพักกันก่อนจากข้อมูลข่าวสารกันก่
3: อ
4: นไปม่วนซึ้งเสียงเพลงก่อน
3: ไปม่วนซึ้งเสียงเพลงก่อนบ่ทางโฆษกเองก็เบาหลายแล้ว
4: เข้ามาคือใส่ข้อมูลเลย
3: ใส่ข้อมูลก่อนเนาะอาจจะเป็นด้วยความคิดฮอดท่านผู้ฟัง
4: ว่า
3: เฮามีข้อมูลใหม่ๆเฮาก็อยากมาเล่าเลยเนาะอยากมาบอกต่อเพื่อว่าให้บรรดาผู้ประกอบการก็คือมีทักเพลงรายการหันได้มีอัน
4: ข้อมูล
3: ใหม่ๆอัปเดตเน
4: า
3: ะตอนนี
4: ้ฟังเพลงก่อน
3: เจ้า
4: ส่งเสียงเพลง

0: อ่ะหลังจากที่ฮับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วมาตื้อมีข้อมูลหน่อยนึงเนาะเพราะว่าตัวนี้ทั้งคนส่งเองก็หาก็ค้นหาเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอนาข้อมูลบ่วงเงินโครงการระบบอาหารกสิกรรมแบบยืนยงเป็นทุนของธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือว่า ADB นี่ให้นี่ตัวนี้มันบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นี่มันที่เหมาะสมเพิ่นบอกว่าแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้บอกโดยตรงเน
1: า
0: ะว่าเป็น
1: อัตราดอกเบี้ยเท่าใดเนาะแต่ละประเภทธุรกิจ
0: แม่นล่ะอาจจะจะต้องมีการพิจารณาแต่ละเงื่อนไขแต่ละอนาธุรกิจไปเน
1: า
0: ะซึ่งตัวนี้นี่มันโอ้วงเงินเพิ่นให้สูงได้ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวหน่อย
1: ต่อหน่วยแต่ว่าจะปล่อยเป็นสกุลเงินกีบให
0: ้แม่นล่ะแล้วก็ระยะเวลาของการกู้ยืมมันบ่เกิน5ปีสูงสุดบ่เกิน5ปีฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจตัวนี้ก็สามารถสอบถามไปหาทางเบื้องของธนาคารธุรกิจที่เป็นโครงมือกับพสวได้
1: เจ้าเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พวกเราให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้นํากันในเรื่องของการจัดตั้งปฏิบัติของทางทสวก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแต่อยากฝากเติมอีกค่ะว่าท่านอยากจะติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ละเอียดหรือว่าทันการเนาะสามารถไปกดติดตามเพจของทางทสวได้พิมพ์คําว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www.laosmefund.org
0: เจ้าอ้าวเบิ่งแล้วอนุรักษ์ระยะนี้ก็ถือว่าหาก็ผ่านมาถือว่าอยู่ในระยะกลางกลางปีเนาะกลางปีกลางแบบแก่ๆกลางแบบแก่ๆจักหน่อยเนาะเอาฉะนั้นตัวนี้นี่หลายๆท่านที่สนใจก่อนหน้านี้เนาะเกี่ยวกับการเข้าถึงวงเงินของทสวต่างๆนี่ว่าเฮาควรยื่นเอกสารตนใดแล้วตนใดเพิ่นจะตอบหาเฮาแล้วเฮ็ดให้เฮาจักสิฮู้ว่าระยะที่เฮายื่นไปนี่มันเหมาะสมแล้วหรือบ่เนาะระยะเวลาของการยื่นบทเสนอท่านผู้ฟังสําหรับอันนี้แม่นแนะนําเกี่ยวกับโครงการวิสาการเน
1: า
0: ะสําหร
1: ับ
0: ถึงโครงการวิสาการระยะเวลาของการยื่นบทเสนอนะถึงทสวนี่โดยทสวนี่เพิ่นเปิดรับบทเสนอโครงการนี่เป็น4ครั้งต่อปีท่านผู้ฟัง4ครั้งต่อปีในการรับนะก็เป็นทุกๆเดือนนะทุกๆเดือนทําอิฐของไตรมาส
1: เจ้า
0: ทุกเดือนทําอิฐของไตรมาสก็คือปีนึงนี่เพิ่นจะประกอบมี4ไตรมาสงวดที่1เพิ่นจะรับอยู่ในระยะเดือน1เนาะงวดที่2รับอยู่ในระยะเดือน4งวดที่3รับอยู่ในระยะเดือน6งวดที่4งวดสุดท้ายไปรับอยู่ในระยะเดือน10ของปีเนาะหมายความว่าเพิ่นจะรับเอกสารนี้เป็น4งวดด้วยกันในปีนึงนะ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าขั้นตอนเนาะโดยมีขั้นตอนคือดังนี้เนาะก็คือ1แม่นเติมข้อมูลพื้นฐานของโครงการตามบทเสนอโครงการแบบฟอร์มที่1หาแบบฟอร์มที่2และเอกสารติดขัด1หา3ให้ครบถ้วนตามที่ทสวนั้นได้กําหนดแล้วก็ยื่นเสนอมหาทสวตามระยะเวลาที่มีการระบุที่เฮาได้เว้าไปแล้วเนี่ยที่1ก็แม่นเดือน1เดือน4เดือน6เดือน10เนาะอันนี้เป็นระยะ4เดือนเลยเนาะทสวจะมีการค้นคว้าในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการแจ้งตอบภายในเวลา1อาทิตย์เนาะผ่านหรือบ่ผ่านเพิ่นก็จะแจ้งเลยหล
1: ัง
0: จากที่เฮายื่นบทเสนอไปเน
1: า
0: ะและกรณีที่ว่าผ่านทสวเองจะรับฟอร์มแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค้นคว้าและเสนอขั้นตอนของการจะตั้งปฏิบัติต่อไปว่าควรเฮ็ดแนวใดตัวนี้เป็นกับฝากไปเติมอีกเนาะสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้กําลังสนใจเกี่ยวกับการเข้าถึงทุนโครงการวิสาการนี่ว่าระยะเวลาของการยื่นบทเสนอนี่แม่นตัวใดย้ําเติมอีกเดือน1เดือน4เดือน6แล้วก็เดือน10ถ้าว่าท่านใดที่ทันในระยะเดือน6นี่เนาะทันแล้วยื่นไปแล้วก็ภายในเวลาที่ส่งที่เพิ่นจะตอบแล้วนะถ้าว่าบ่ทันในระยะเดือน6ยังมีอีก1งวดท้ายปีก็คือเดือน10เนาะเพิ่นจะรับอีกครั้งนึง
1: เอ้าเป็นไตรมาสที่4เพราะว่าในปีนึงเพิ่นจะแบ่งเป็น4ไตรมาส
0: เจ้า
1: เอ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่พวกเฮาว่าสุก็มีรายการฟังเนาะถ้าว่าข้อมูลใดที่ยังบ่ครบยังขาดอยู่ท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางห้องการโทรสวโดยตรงเลย021414064เด้อสําหรับ30นาทีต้นของพวกเฮาหมดเวลา
0: แต่ว่ายังมีอีก30นาทีหลังเติมอีกตอนนี้เฮาจะพักก่อนเพราะคุณสุกก็เว้ามาหลายแล้วก็สิเมื่อยเด้ไปฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการพร้อมกับฟังสปอตโฆษณาก่อนแล้วจังได๋กับข้อสู่ระยะที่2ของรายการเติมอีก
1: เจ้า

0: มันเจ้าให้อย่างคะนะ
1: ข้อยกำลังสแกนจ่าย UnionPay QR ด้วยแอป GDB Yes
2: บ่ว่าจะชอบจะเที่ยวจะกินบ่ว่าจะอยู่ไสประเทศใดก็จ่ายง่ายสะดวกถ้ามีแอป JDB Yet
1: ผู้บอข้อดีมันมีอ่ะ
0: มีอย่างล่ะ
1: ปลอดภัยง่ายสะดวก
0: โอ้ซูเปอร์คัทแท้โหลดเลย
1: ถ้าอย่าง
2: ท่านสามารถสแกนจ่าย UnionPay QR ผ่านแอป JDB Yet ทั่วโลกได้แล้วมื้อนี้ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: เอาหลังจากที่รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการไปแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของรายการกับระยะฮอบฮู้ฮอบผิด
4: เจ้าระยะนี้เฮาได้รับการสนับสนุนจากธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ท่านใดที่กำลังซอกหาบอนฝากเงินอยากมีบอนฝากเงินหรือว่าอยากจะสะสมเนาะเพื่อได้ดอกเบี้ยก็สามารถเลือกธนาคารห่วมพัฒนาเป็นช่องทางในการเอิ้นว่าได้รับต้นทุนดอกเบี้ยในเวลาที่เหมาะสมเนาะก
3: ัน
4: เรื่องการออมเงินนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญได
3: ้ต้องมีการลงทุนเป็นการลงทุนอีกรูปแบบนึงเนาะ
4: มีความเสี่ยงบ่มีความเสี่ยง
3: บ่มีความเสี่ยง
4: แล้วก็ยังได้เงิน
3: ได้เงินดอกเบี้ยอีกผู้ใดที่โอ้ยมีเงินอยู่ในมือแต่บ่ฮู้ว่าจะไปต่อยอดธุรกิจแบบใดหรือว่ายังบ่ทันพร้อมที่จะลงมือในการเฮ็ดธุรกิจก้อนเงินตัวท่านเนาะท่านบ่ควรเก็บไว้ในตัวเพราะว่าหยังมันเว้าเรื่องความปลอดภัย
4: แล
3: ้วไว้ในตัวเฮานี่1มันเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยแล้วอันที่2ก็แม่นไว้ซื่อๆมันจะบ่ได้หยัง
4: บ่เกิดดอก
3: แต่ว่าเฮาไปฝากธนาคารไว้นี่แม่น1มีความปลอดภัย2มาได้อัตราดอกเบี้ยแล้วเพิ่ม3มาก็คือได้สิ่งรางวัลนําอีกเส้นเดียวกับธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ที่เพิ่นจัดกันทุกปีเลยทุกๆปีท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปฝากประหยัดฝากประจําฝากไว้มีกําหนดก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคเพิ่นจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เพิ่นออกมาดอกแบบแต่ละระยะส่วนใหญ่แล้วเพิ่นจะมักจัดให้กับบรรดาผู้ประกอบการบรรดาพ่อแม่ประชาชนหรือว่า
4: ลูกค้า
3: ลูกค้าเนาะลูกค้าของเพิ่นนี่แหละผู้ใดที่มีเงินไปฝากเป็นแบบมีกำหนด3ปีปี1ปี1 2ปี3ปี5ปีก็ว่ากันไปเนาะเพิ่นจะถามว่ายิ่งฝากหลายก็ยิ่งมีโอกาสหลายเพราะว่าได้สิทธิ์ลุ้นโชคมีการนี่เฮาก็เลยแล้วโอ้สมนาผู้โชคดีครับ
4: ดีใจเพิ่น
3: แวนดีใจ
4: ปีนี้ก็ลุ้นน้ํากันว่าใครสิเป็นผู้โชคดีได้รางวัล
3: เองก็อยากมีรางวัลอยากได้รางวัลคือเพิ่นเด้แต่ว่ายังบ่ทันมีเงินไปฝาก
4: แต่ว่าไปฝากอยู่เปิดบัญชีแล้วแต่ว่าเพิ่นมีเงื่อนไขที่กําหนด
3: เด้ต้องเป็นวงเงินเท่านี้จึงสามารถเข้าสู่ฮอบคัดเลือกแต่ว่าตอนนี้โคโซเองยังบ่ทันฮอบเขาฮอบคัดเลือกเด้ออัน
4: เป็นลูกค้าเพิ่น
3: เนาะโอ้นอกจากเว้าถึงว่านะเรื่องของเงินฝากแล้วเน
4: า
3: ะก็ยังมีเรื่องของเงินกู้เอาท่านใดที่ดําเนินธุรกิจอยู่ต้องการอยากจะเข้าถึงวงเงินของเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB แนะนําไปต่อยอดธุรกิจได้บ่ได้เช่นเดียวกันได
4: ้
3: เพิ่นก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มีหลากหลายอัตราดอกเบี้ยขึ้นกับเงื่อนไขที่แตกต่างเนาะเช่นว่าถ้าว่าเฮาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการบริการบ่โฮงแฮมบ่เฮือนพักค่าอาหารต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขอได้คือกัน
4: เจ้า
3: เข้าถึงวงเงินอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่นก็จะมีให้แบบแตกต่างเนาะสิ่งที่สําคัญแล้วสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้เอาที่สายด่วนเลย1499
4: แม่นแล้วหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารของเพิ่นได้ผ่านทางเพจ Facebook ของ JDB Bank เด้อเนาะอันนี้ก็คือผู้สนับสนุนใน30นาทีหลังของพวกเฮาตอนนี้พาทานไปม่วนเสียงเพลงกันก่อนและยังต่อไปพวกเฮาจะมาฝากข่าวโดยเฉพาะระยะฤดูฝนเรื่องของพยัคฆ์ไข่ยุงลาย
3: เจ้า

0: เอาหลังจากฟังเสียงเพลงม่วนๆแล้วมาต่อมาพบกับรายการพวกเรามาพบกับผู้ชมทั้งสองเติมอีกและอย่างนี้ยังมีข้อมูลดีๆมาเว้ามาว่าฝากข้อมูลใหญ่ถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านระยะฤดูฝนแบบนี้พยาธิที่ตามมานั่นก็คือพยาธิไข้ยุงลายไข้มาลาเรียปีนี้เขาอยากให้ตัวเลขเป็นศูนย์เด้เนาะบ่อยากให้มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่าเกิดการระบาดที่นักคือกันกับหลายๆปีผ่านมา
1: เจ้าค่ะซะแล้วเฮานี่แหละห่วมแหงห่วมใจกันในการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหนอนน้ํายุงลายเพราะว่าฝนตกมาแล้วน้ําขังน้ําเอิ้นว่าทั้งน้ําขังแล้วบ่อใดที่มันเป็นห้องห้วยที่มันหกมันเหื้อเนาะมันก็เฮ็ดให้ยุงอยู่อาศัยแล้วก็เกิดแม่แพร่ลูกซึ่งจะนําเสื้อไข้ยุงลายมาสู่เฮาหรือว่าอีก1 2ทางเนาะค่ะว่าอยู่เฮือนเฮามีตู้กินเข้าเนาะหรือว่ามีบ่อใดที่มันเป็น
0: ถ้าไม่มีน้ำขังน้ำพังนั่นล่ะ
1: โทร
0: บ่ให้มีเนาะ
1: ต้องได้ควบต้องได้ทำร้ายแต่ถ้าว่าเขาเป็นไข้แล้วบัดนี้เขาต้องได้สังเกต
0: ไป
1: หาหมอสังเกตตัวเองแล้วก็บ่ให้ซื้อยามากินเองเพื่อเวลาให้ทันการปิดปั่วแล้วเขาก็จะบ่ได้เสียใจภายหลังเนาะอันนี้ด้วยความห่วงใยจากทางรายการของเราเกี่ยวกับการเฝ้าระวังหรือว่าการติดตามการแพร่ระบาดของพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝน
0: เจ้าเอาและนอกจากเรื่องของพยาธิไข้ยุงลายที่จะตามมากับฤดูกาลนี้แล้วอีกอันนึงก็แม่นปักเติมอีกในการใช้รถใช้ถนนระยะนี้ฝนตกแบบบางบอนนี่ก็แม่นถนนทางก็บ่สะดวกฉะนั้นก็ให้ค่อยไปค่อยมาเพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนทุกการเกิดอุบัติเหตุนี่จะนํามาซึ่งความเสียหายบ่หลายก็น้อยนะท่านผู้ฟังฉะนั้นด้วยความห่วงใยจากทางรายการพวกเรามาเบิ่งจากเวลาแล้วก็เห็นที่ไหลหลังพอสมควรแต่ว่าตอนนี้จะให้ไปฟังก่อนจัก2เสียงเพลงจะได้บ่สิว่าอุ้ยโฆษกเว้าหลายบ่ได้ฟังเพลงเพิ่นว่าซั่นเอาหลังจากฟังเสียงเพลงแล้วไปฟังข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารห่วมพัฒนามหาชนผ่านทางสปอตโฆษณาเพราะเพิ่นเว้าละเอียดเลยในสปอตโฆษณานี่ว่ามีผลิตภัณฑ์ใดๆเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพวกเราจึงกลับเข้ามาพบกันในยามสุดท้ายของทางรายการ

0: ในโลกดิจิตอลที่มีการเคลื่อนไหวอย่างว่องไวธุรกิจบ่ควรล่าช้าเพราะการสำลักเงินหลายระบบหลายการเสื่อมต่อความซับซ้อนที่บ่จำเป็นนี่เป็นเหตุผลที่ทางธนาคารห่วงพัฒนามหาชน JDB สร้างทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจดิจิตอล JDB Payment Platform แพลตฟอร์มการสำลักเงินสำหรับธุรกิจยุคใหม่เสื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี API เพื่อเสื่อมต่อการสำลักรูปแบบ Dynamic QR Payment ห้องหับการสแกนจ่ายจากธนาคารภายในและต่างประเทศDeep Link Payment บริการห้องหับด้านสำลักสาสาผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม Card Payment Platform เสื่อมต่อกับการหับสำลักบัตร Visa, Mastercard และ Union Pay FinTech E-commerce Mobile Commerce Food Deliveryและ Vending Machine ปลอดภัยว่องไวทันสมัย JDB Payment Platform สร้างง่ายเสื่อมไวเติบโตไกล
1: ท่านผู้ชมมาฮอดนี้เวลาในรายการพวกเฮาก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก่อนจากการขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนมาโดยตลอดนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจเศรษฐกิจขนาดน้อยและกะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: ขอบใจธนาคารห่วงพัฒนามหาชนและพิเศษขอบใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังและรับชมรายการของพวกเฮาเมื่อนี้เวลาหมดเวลาถือโอกาสลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าฝากกันติดอีกรายการของพวกเฮาทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00-19:00 สำหรับมื้อนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยอภิญญาและทีมงานควบคุมเสียงลาไปก่อน
1: ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงเนาะพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมปรึกษาหารือสองฝ่ายลาวเยอรมันครั้งที่สองการร่วมมือด้านพลังงานในอนาคตบ่ควรจำกัดเพียงการเสริมต่อเครือข่ายไฟฟ้าแต่ควรพัฒนาการสร้างตลาดไฟฟ้าที่มีกฎระเบียบโปร่งใสและหับห้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนการปฏิบัติเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางของแขนงโยธาธิการและขนส่งผ่านม้าจัดตั้งปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายการส่งออกสินค้าจากอเมริกาลาตินไปจีนเพิ่มขึ้น 25% ใน3เดือนทำอิฐของปีนี้เมียนมาปิดซิมการ์ด 143,400 กว่าซิมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ต่อไปเสิร์นทานฟังรายละเอียด
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศทานทงรุนศรีสุริตประธานประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้ายื่นศาลตาตั้งของบรรดาทูตแต่งตั้งต่างประเทศจาก3ประเทศเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มประจำลาวเซนทานบัตเทอร์ดาวาคูเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทานนางเฮเรนเซียวเร่ตาการัวอาอีอูฟาลนีเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มของนูเวนเซลังประจำลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงบางกอกราชอาณาจักรไทยทานกาบาเซนีเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไนเจอร์ประจำลาวโดยมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งของจีนในโอกาสนี้ทานทงรุนศรีสุริตได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและสมเสยต่อบรรดาทูตที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มคนใหม่ประจำลาวในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมานว่าด้วยประสบการณ์ทางด้านการทูตบทเรียนและความรู้ความสามารถที่อุดมสมบูรณ์ของบรรดาทูตจะสวยสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายระหว่างลาวและบรรดาประเทศดังกล่าวให้ได้รับการพัฒนาขึ้นสู่บัดเก้าอันใหม่ในต่อหน้าเป็นต้นสุขโยการเล็กเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของบรรดาการน้ำขันสูงไปจนถึงการไปมหาสู่ระวางประสสนสองชาติด้วยกันเพื่อเป็นพื้นฐานอันดีและนักแน่นให้แก่การปรึกษาหรือหวมกันในต่อหน้ารวมทั้งการส่งเสริมการหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและแขนงการอื่นๆที่สองฝ่ายมีท่าแหงและมีความสนใจหวมกันพร้อมเดียวกันนี้ก็เสนอมายังบรรดาทูตจงสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของเราเพื่อสืบต่อสุขโยการจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อริเริ่มที่การน้ำขันสูงของสองฝ่ายได้ลงน้ำห่วมกันในระยะผ่านมาให้ปรากฏผลเป็นจริงเสนอให้บรรดาทูตญาติโอกาสไปเยี่ยมยามบรรดาแขวงต่างๆของเราเพื่อเห็นได้ถึงการพัฒนาตัวจริงของบรรดาแขวงส่วนญาติแยงและคนควยบรรดานักธุรกิจนักลงทุนที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนอยู่เราให้หลายขึ้นนอกจากนี้ท่านประธานประเทศยังได้ฝากความยืดยามถามข่าวอันอบอุ่นและพรแสนประเสริฐไปยังบรรดาการนำของสามประเทศเพื่อนมิตรและถือโอกาสนี้อวยพรให้บรรดาทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวในครั้งนี้ในโอกาสเดียวกันนี้บรรดาทูตที่เข้ายืนสันตาตั้งในครั้งนี้ก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำเว้าอันชุบงามของท่านประธานประเทศลาวและการต้อนรับอันอบอุ่นในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่การทูตจุฬาพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนอย่างสุดความสามารถเพื่อสืบต่อสุขยุ่งส่งเสริมสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีกับลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยๆ
0: ตอนเช้าวันที่16มิถุนายนที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวท่านบ่อคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้ตั้งหน้ารัฐบาลลาวเข้าร่วมไว้อาลัยและเซ็นปลื้มไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภาสระกิติญาภานาเรนทิราเทพพญวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวสิระราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งมีเนื้อในดังนี้ในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภาสระกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวสิระราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยการจากไปของพระองค์บ่เพียงแต่เป็นการสูญเสียเจ้าหญิงที่เป็นมิ่งขวัญเป็นที่เคารพหักของปวงชนชาวไทยทั้งชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียญาติมิตรที่ใกล้ชิดผู้ที่มีคุณงามความดีของประชาชนลาวอีกด้วยในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้งและขอแบ่งเบาความทุกข์โศกมายังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และปวงชนชาวไทยมาณโอกาสนี้ด้วยขอให้ดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภาสระกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวสิระราชธิดาไปสู่สุคติ
1: โดยสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแถลงการห่วงบ่ด้วยการหูมือระวางกระทรวงการต่างประเทศลาวและกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันซึ่งได้ลงนามในปี2019ที่แบกแล่งสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเยอรมันได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือสองฝ่ายครั้งที่สองห่วมกันในวันที่23มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมันนครหลวงแบกแล่งประเทศเยอรมันคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านเอกภาพพันธวงศ์หัวหน้ากรมเอรบและอเมริกากระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นประธานห่วมกองประชุมกับท่านทูตโยฮาฮิมเบเทเลฮาพิโซบเรียกงานอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์และการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและเยอรมันที่ได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาซึ่งแสดงออกในการหัวมือในหลายคงเขตเวียกงานในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายต่อกับการหัวมือทางด้านการเมืองสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการพบพันหัวมือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเยอรมันผ่านกลไกกองประชุมปรึกษาหรือสองฝ่ายนอกจากนี้สองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายการหัวมือทางเศรษฐกิจในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในโอกาสนี้ฝ่ายลาวยังได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเยอรมันในการหัวมือเพื่อการพัฒนาในตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเชื้อเรือบรรดาโครงการต่างๆที่สำคัญและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเน้นใส่พัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาเยอรมันได้ให้การเชื้อเรือผ่านขอบการหัวมือสองฝ่ายและหลายฝ่ายโดยเฉพาะการหัวมือด้านวิชาการผ่านโครงการหัวมือเพื่อการพัฒนาเยอรมันหรือGIZ และการหัวมือด้านการเงินผ่านธนาคารพัฒนาในหลายโครงเขตเวียกงานเซนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการศึกษาทางด้านสายวิชาชีพพื้นฐานโครงรางสุขาภิบาลการเงินสีมือแห่งงานการปกครองที่ดีและการสร้างรัฐแห่งกฎหมายพร้อมทั้งการประกอบส่วนสนับสนุนและการหัวมือผ่านสภาพเอรบทีมเอรบอาเซียนเยอรมันคณะกรรมการแม่น้ำของสมาคมมิตรภาพลาวเยอรมันและองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้มีการแจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนโยบายที่เป็นบุริมสิทธิ์ของกันและกันโดยเฉพาะฝ่ายลาวได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในไทยปี2016นี้และได้เสนอให้เยอรมันสืบต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนลาวคือดังผ่านมารวมทั้งการให้สิทธิพิเศษทางด้านการค้าและการช่วยเหลือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆแก่ลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อหับประกันให้เป็นไปอย่างโรงเรียนมีคุณภาพและยืนยงนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและคำคิดคำเห็นต่อปัญหาภาคพื้นและสากลอันพื้นดินที่มีความสนใจร่วมกันสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการพันธหัวมืออันดีภายใต้กลไกที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าระหว่างสองประเทศและอนาคตเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมทั้งได้ยืนยันสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากล
0: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำของแม่น้ำลันซางครั้งที่10โดยมีท่านอาคมเดชวงไซประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวท่านทองสวรรค์แก้วคุณยิ่งห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนและการนำของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านอาคมเดชวงไซได้ขึ้นกล่าวคำปราศัยในหัวข้อ จากการเสื่อมต่อสู่ตลาดไฟฟ้าห่วมโดยเน้นว่าการห่วมเมือด้านพลังงานในอนาคตบ่ควรจำกัดเพียงการเสื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้าแต่ควรพัฒนาการสร้างตลาดไฟฟ้าร่วมกันที่มีกฎระเบียบความโปร่งใสและหับห้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยืนยงท่านยังได้นำเสนอบทบาทของลาวในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความสำเร็จของโครงการเสื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวและการร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับไชน่า Southern Power Grid ในการซื้อขายไฟฟ้าข้ามสายแดนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวของภาคพื้นนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นหนักว่าความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและ CSG เป็นตัวแบบที่สำคัญในภาคพื้นแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างในการร่วมมือพัฒนาตลาดไฟฟ้าห่วมเพื่อหับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยืนยงของภาคพื้น
1: ผ่านมาการปฏิบัติเวียกงานสดเซยและยกย้ายสิ่งกีดขวางได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถกวดสอบได้และรับประกันความสงบของสังคมในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมื่อพุทธมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าถึงว่าลาวได้มีกฎหมายทางหลวงที่ออกครั้งทำอิฐในปี1999และได้ปรับปรุงหับห้องในปี2016แต่ยังมีประชาชนจำนวนหลายที่ยังบุกรุกเข้ามาปลุกสร้างในเขตสงวนทางหลวงรวมทั้งการออกไปตะดินจำนวนหนึ่งซึ่งกวมเอาเขตสงวนทางด้วยเหตุนี้เมื่อมีโครงการพัฒนาทางที่นำใส่ถึงจากองค์การสากลจึงต้องได้เสียงบประมาณของรัฐจำนวนบ่น้อยเข้าในเวียกงานสุดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวาง
2: สำหรับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมานี้เนาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางอันนี้คือเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดติดกับแผนการของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะการปัญหาเสียงของสังคมพลเนาะอันที่หนึ่งนี้เวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางในการจัดตั้งปฏิบัติให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่พวกเขาได้กำหนดไว้นะได้มีกฎหมายทั้งหลวงที่ออกในปี1999และปัจจุบันนี้ก็คือคำห้องในปี2016นอกนั้นกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ยังได้ออกดำรัดว่าโดยเขตสงวนทั้งหลวงแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนหลายอย่างบุกรุกเข้ามาปลูกสร้างในเขตสงวนทางรวมทางออกใบตาดินจำนวนหนึ่งจึงข้าพเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนในข้อต่อไปนั้นในการจัดทำในวัตถุจริงเนาะ
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเต็มว่าเพื่อลดพรงบประมาณในการสดเสยผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางอนาคตคะแนนโยธาธิการและขนส่งต้องได้เอาใจใส่เผยแพร่ผันขยายกฎหมายทางหลวงและดำรัดไปด้วยเขตสงวนทางหลวงให้กว้างขวางและทั่วถึงกว่าเก่า
0: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสะละวันสมทบกับภาคส่วนธุรกิจผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและประชาชนภายในแขวงจัดกิจกรรมหวมแห้งหวมใจปลูกต้นไม้ประดับและขบวนการเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณเส้นทางเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติตัดหล่อตัดหังแขวงสารวันอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นโดยมีการนำของแขวงเข้าห่วมท่านปอคายเขียมมณีต่างหน้าผู้ประกอบการห้านอาหารเงินผักและโรงแรมให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างกิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับและเก็บขี้เหงื่ออยู่สถานที่ท่องเที่ยวตัดหล่อตัดหังในครั้งนี้แม้นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้บุกระดมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนโรงเรียนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันอนามัยรักษาความสะอาดและพัฒนาสถานการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงตลอดไป
3: สร้างกิจกรรมตัวนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นสวนสีเขียวบ้านสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวบ่ว่าภายในและต่างประเทศภายหลังที่ปลูกแล้วพวกเฮาจะได้เฮ็ดหัวและปกป้องรักษาโคตรหนามกลัวจะให้ต้นใหม่หันติด
0: ท่านสิทธิเดชจันทบุตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงสละวันให้สัมภาษณ์ว่ามีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประกอบส่วนรักษาความสะอาดแล้วสิ่งสำคัญแม้นการปลูกที่สำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษามีความมักหักความสะอาดและหักธรรมชาติสีเขียวในระยะผ่านมาผู้ประกอบการในเขตนี้ได้ให้การสุกยูส่งเสริมการเรียนการสอน โดยการหับเอานักศึกษาลงฝึกงานและปฏิบัติตัวจริงเพื่อตอบสนองตามหาหลักมูลของการศึกษาม
4: ื้อนี้พวกเฮาก็ได้นำผ้าเอาบรรดาครูอาจารย์และน้องนักเรียนมาสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งโรงเรียนพวกเฮาที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวพวกเฮาก็ต้องได้มีส่วนร่วมในการกับชุมชนกับเขตท่องเที่ยว
0: กิจกรรมครั้งนี้แม่นการร่วมมือแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่นเพื่อแนะใส่เฮ็ดให้สถานที่ท่องเที่ยวตัดลอตัดหังมีความสะอาดจบงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้หลายขึ้นในแต่ละปีสำหรับจุดที่ร่วมกันอนามัยและปลูกต้นไม้ในครั้งนี้แม่นเริ่มจากทางเข้าตัดหังเบื้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไปหาตัดเลาะจนฮอ3แยกจุดแวเข้าตัดสูงส่วนแนวพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในปีนี้แม่นต้นดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติโดยได้ปลูกเลี้ยงตามสายทางเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเชิญทานฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อพูดมานี้ทานบุญลายบุตรที่กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองพร้อมแผนกการเกี่ยวข้องได้ลงสุกยูติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่เมืองกะลึมโดยการต้อนหาบของทานสายคำแก้วบุญปานกรรมการผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองกะลึมมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ทานสายคำแก้วบุญปานเลขาคณะบริหารงานผักเมืองกะลึมได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบดานของเมืองในระยะ15เดือนผ่านมาโดยเฉพาะการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางผักมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะผักแขวงเสกองและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะผักเมืองซึ่งได้อาจจะใส่นำพาสีนำศึกษาโฮมเวียกงานการเมืองนำพาแนวเขตเฮ็ดให้สมาชิกผักพนักงานทหารตำรวจประชาชนบรรดาเผ่าในถั่วเมืองมีแนวเขตอุ่นเอียงทนเที่ยงเสื่อมันต่อการนำพาของผักปฏิบัติกฎระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสามารถรักษาเสถียรภาพทั้งด้านการเมืองสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเมืองโดยพื้นฐานเฮ็ดให้เศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเป็นปกติต่อเนื่องการเก็บและหับของงบประมาณรวมทั้งแขวงดุลปฏิบัติได้30กว่าส่วนห้อยได้เอาใจใส่น้ำพาสีน้ำจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการจัดสรรที่อยู่อาศัยของประชาชนแก้ไขปัญหาพื้นฐานของรางเส้นทางคมนาคมไปสู่บ้านต่างๆที่อยู่เขตชนบททางไกลสองเลขได้สุขยูส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าการผลิตกสิกรรมเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมาเลซีเพื่อต้องพูดสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: สุดอบรมฮัดแอบการทหารการเมืองพลัดที่การเทคนิคประจำปี2016ของกองห้อย570ทหารแขวงอัตปือจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนมีพันโทแสงเพชรศิลาเพชรห้องห้องเสนาธิการทหารแขวงอัตปือพร้อมด้วยพนักงานนักหบภายในกรมกองข่าวห่วม
6: สหายหอยโทสายพือแสงลีวันพลากองหอยหา70ได้ขึ้นผ่านเพนการอบรมหัดแอบการทหารการเมืองภารกิจการและเทคนิคประจำปี2016ว่าโดยการจัดตั้งอบรมหัดแอบการทหารการเมืองภารกิจการเทคนิคซึ่งการอบรมหัดแอบในครั้งนี้จะได้ดำเนินเป็นเวลา180วันในนี้จะได้อบรมผักความหูทั่วไป30วันอบรมเวียกงานเสนาธิการ20วันอบรมผักการเมือง10วันอบรมภารกิจการ10วันอบรมเทคนิค10วันทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความหูความสามารถทางด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีให้พนักงานนักขบอยู่ภายใต้กรมกองมีความสำนีสำนานในการนำใส่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประกอบอยู่ในกรมกองและวิธีบวรบัตรหักษาเพื่อหับประกันให้แก่การเกี่ยมพร้อมสู่หบพร้อมทั้งเป็นการยกสูงสติระวังตัวเป็นเจ้าการในการปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพให้เข้มงวดเพื่อเกี่ยมพร้อมเหตุสำเร็จนาทีที่คันถึงก็คือการจัดตั้งมอบหมายให้
7: หน่อยมณีวันพีระวงผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อพลเมืองีที่ห้องประชุมโรงแรมอาวานีนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางจัดฝึกอบรมการสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานวิชาการที่เฮ็ดเวียกงานศาสนา ภายใต้หัวข้อสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานศาสนาของศูนย์กลางในลาวสังสาดและห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยการอุปถัมภ์ด้านงบประมาณและเทคนิควิชาการขององค์การคอร์ดประจำลาวมีทานคำญาติราดาวงศ์หัวหน้ากรมศาสนาศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดทานสมพรศรีอุดมพันธ์ประธานแนวร้าวสังสาดแขวงและภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
8: ท่านคำญาติราษฎาวงศ์ได้ให้ฮู้ว่าการจัดฟังคำผมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถให้แก่พนักงานทั้งสองภาคส่วนให้เข้าใจสามารถออกแบบดำเนินและประเมินผลการฟังคำผมเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะมาให้แก่พนักงานขั้นแขวงขั้นเมืองเกี่ยวกับการเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ผัวพันเครื่องเวียกงานคงตนทั้งสามารถเข้าใจและนำใช้ทักษะการสื่อสารที่บ่สร้างความหุนแหงและการออกแบบดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแยงพร้อมนี้ได้เห็นรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะในการเฮ็ดเวียกกับสุมส่วนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิทยากรได้นำใส่เอกสารจำนวน6บทขึ้นนำเสนอประกอบมีแถลงการณ์สากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ดำรัสข้องรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองและป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สปป.ลาวการดำเนินแผนงานที่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อข้อขัดแยงการวิเคราะห์และเข้าใจข้อขัดแยงการสื่อสารแบบสันติหรือการสื่อสารที่บ่สร้างความหุนแหงและรูปแบบการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่ทีมงานขั้นแขวงขั้นเมืองพร้อมทางร่วมกันค้นคว้าและเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันภายหลังสําเร็จการฝึกอบรมทานคําญาติราษฎาวงศ์ได้แสดงความชมเชยต่อทุกภาคส่วนที่เฮ็ดให้บันฝึกอบรมได้รับการจัดตั้งปฏิบัติและมีผลสําเร็จตามแผนการที่วางไว้พร้อมทางได้เรียกร้องให้สมณกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมนําเอาบทเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมไปศึกษาให้มีความเข้าใจลึกซึ้งเพื่อสืบต่อนําเอาบทเรียนความรู้ประสบการณ์ไปแบ่งปันและฝึกอบรมให้ขั้นท้องถิ่นตื่มตามแผนของโครงการร่วมมือที่วางไว้ปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุพะวังรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจําวัน
9: บริเวณความกดอากาศต่ําของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกําลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
10: ์สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารพัฒนาระหว่างอเมริกาหรือ IDB เผยแพร่รายงานว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจากอเมริกาลาตินไปยังจีนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงสหัสสนห้อยในระยะ3เดือนทำอิฐของปีนี้เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าส่งออกไปยังภาคพื้นอาซีส่วนที่เหลือก็เพิ่มขึ้น24สนห้อยในนี้สภาพเอโรปเพิ่มขึ้น19สนห้อยและอเมริกาเพิ่มขึ้น14สนห้อยในขณะที่อเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกหลักท่ามกลางความบ่แน่นอนด้านการค้าโลกส่วนการส่งออกสินค้าจากจีนมายังภาคพื้นอเมริกาลาตินเพิ่มขึ้น29สนห้อยการส่งออกของอเมริกาไปยังพื้นที่นี้เติบโตในระดับปานกลาง4สนห้อยฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวยังส่งผลให้ส่วนแบ่งการนำเข้าของอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นประวัติศาสตร์
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมืองบรมนิวาเจ้าหน้าที่เมียนมาได้ปิดการใช้งานซิมการ์ด 143,490 ซิมที่สงสัยว่าเสื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ระหว่างเดือนมีนาคม2025หาเดือนพฤษภาคม2026หลังจากกวดพบข้อความจำนวนหลงหลายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์บทรายงานซี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เมียนมายังได้ปิดการใช้งานซิมการ์ด 1,120 ซิมที่ใช้เพื่อเปิดบัญชีการเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันและบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลมือถือหลายกว่า 1,000 บัญชีที่เสื่อมโยงกับการพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่เมียนมายังได้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการพนัน102รายการในระหว่างเดือนมังกร2025หาเดือนเมษายน2026และได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนักแสดงผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่23มิถุนายนนี้ว่าหนังสือพิมพ์เลมอนของฝรั่งรายงานว่ามีเรือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย36ลำได้ผ่านซองแคบฮอร์มุสในวันที่22มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะเวนออกกลางรายงานข่าวอ้างอิงจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเล KP ให้ฮู้ว่าตัวเลขดังกล่าวกวมเอาเกือบ1ส่วน3ของปริมาณการขนส่งปกติผ่านซองแคบฮอร์มุสซึ่งเฉลี่ยประมาณ120ลำต่อมื้อซองแคบฮอร์มุสเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกโดยขนส่งน้ำมันและไอแก๊สธรรมชาติแล้วหลายกว่า1ส่วน5ของโลกก่อนเกิดการขัดแย้งอีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการขนส่งธัญพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปในภาคพื้นอ่าวเปอร์เซีย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและปัณณังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอไลฟ์

0: เสียแห้งสร้างกองกฐินบ่ได้แฮผู้บ่ได้สร้างนั่นสั่งมาได้แฮไปสบายดีเพิ่นมีรายการทานผู้ฟังแทงแพงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสําหรับระยะนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงรักษาสุขภาพไปพร้อมกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ว่าท่านจะออกเฮ็ดงานทางด้านทางกายก็คือทางด้านมันสมองและสําหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเฮาก็จะให้ทานมาฮู้เกี่ยวกับบุญเกิดมาจากหยังและแม่นไผเป็นผู้ให
1: ้บุญเกิดมาจากการให้ทานคือการให้วัตถุสิ่งของของตนเองแก่ผู้อื่นเป็นบุญสนิทหนึ่งเอิ้นว่าบุญเกิดจากการให้การเสียสละแบ่งปันซึ่งกันและกันฉะนั้นการให้แม้นจะมีจุดประสงค์ของการให้ทานคือการให้เพื่อบูชาคุณในการให้แก่พระสงฆ์สมณีพ่อแม่หรือครูอาจารย์ผู้มีพระคุณแก่เฮาและสังคมโดยส่วนรวมการให้เพื่อสาธารณประโยชน์และถวยปัจจัยให้กับพระศาสนาหรือมอบให้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมก็คือประเทศชาติการให้เพื่ออนุเคราะห์คือการให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานหมู่เพื่อนเพื่อช่วยเหลือหรือด้วยความรักและความสงสารการให้เพื่อสงเคราะห์คือการให้แก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาประสบภัยวิบัติต่างๆหรือช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นการให้เพื่อสำละกิเลสเพื่อสร้างความดีให้ทานเพื่อสำลิดมากผลหรือเพื่อกำจัดความยึดติถือมั่นเพื่อลุดพ้นความขี้ทีห่วงแหนที่มีอยู่ในจิตใจหรือให้เพื่อทำเพ็ญธนะปารมีและอื่นๆแต่การให้ที่โบจัดว่าเป็นการให้ทานคือให้น้ำเมาให้สิ่งเสพติดให้ค่าจ้างให้สินบนและให้อาวุธเพื่อทำลายกันอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าการให้ในลักษณะแบบนี้บ่แม่นการให้ด้วยกุศลแต่การให้ทุกสนิทย่อมมีผลทั้งสิ้นแม้แต่บุคคลที่ถูกนำลงในขุมน้อยโดยหวังจะให้สัตว์น้อยได้ดื่มได้อาศัยพระพุทธองค์ยังทรงตรัสว่าเป็นบุญบ่จำเป็นต้องเว้าถึงการให้ทานแก่มนุษย์ดอกและถ้าเป็นการให้ทานแก่ผู้มีศีลธรรมแล้วยิ่งจะมีผลยิ่งใหญ่แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการให้ทานดังนี้วัตถุทานหมายถึงวัตถุสิ่งของที่ให้ทานต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์หากมาได้ด้วยเหงื่อแห่งสติปัญญาของเฮาบ่ได้ลักบ่ได้โสโกงคนอื่นนั่นแม่นดีผู้ให้ต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์หมายถึงเวลาก่อนจะให้ก็บริสุทธิ์ขาวสะอาดขณะที่กำลังให้ก็บริสุทธิ์ขาวสะอาดและภายหลังที่ให้แล้วก็ปิติภาคภูมิใจและมีความสุขใจที่ได้ให้บ่คิดเสียดายอะไรอาวรณ์ผู้รับต้องบริสุทธิ์หมายถึงผู้รับทานต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เมื่อเฮาได้ไปแล้วก็ให้เกิดคุณงามความดีแก่เขาแก่พระศาสนาสังคมและประเทศชาติเพราะการให้ทานที่มีลักษณะครบถ้วนตามองค์ประกอบดังกล่าวนี้จะเป็นทานที่มีอานิสงส์หลายจริงก็ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับดังนั้นจึงแสดงออกว่าผลของทานนั้นมีลงลายและเฮ็ดให้มนุษย์สมบัติก็ได้ให้สวรรค์สมบัติก็ได้ให้นิพพานสมบัติก็ได้และสิ่งสำคัญที่สุดของการให้ทานคือการเฮ็ดให้กิเลสของคนเฮาเบาบางลงเฮ็ดให้เฮามีความยึดติถือมั่นในทรัพย์สมบัติได้ซึ่งเป็นขั้นใดเบื้องต้นที่จะนำพาก้าวไปสู่การบำเพ็ญบุญอันปานีตและสูงทรงยิ่งขึ้นไปนั่นเอง

0: ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองประชาชนลาวบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไมตรีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ
1: อย่างคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
3: ่เอาเป็นนี่ใดกับมวลจากรายการพันไปก็ขอมอบเป็นความสุขแด่ทุกท่านโดยเฉพาะเป็นผู้ที่มักเฮ็ดบุญให้ทานบ่จังซี่อ้าวฟังแล้วก็ให้หินให้ตองเนาะถือว่าเป็นการสร้างความดีให้กับชีวิตของตนทุกๆคนสามารถเฮ็ดได้บ่แม่นว่าจะเฮ็ดได้มื้อนึงมื้อเดียวเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนั่นแหละเพิ่นจึงเอิ้นว่าคนมีบุญเอาล่ะตอนนี้จะทานมาฟังสารณะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องหยังมาฟังนํากันหมากแตงที่เฮามักกินกับอาหารหรือเอามาตํากินเป็นประจํานั้นมันมีประโยชน์ต่อทางกายหลายอย่างจนเฮาคิดบ่ถึงเพราะว่าหมากแตงนั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 90% ฉะนั้นคนสมัยก่อนเวลาเดินทางไกลจึงมักเอาหมากแตงใส่ถุงไปพร้อมเมื่อรู้สึกว่าหิวน้ำก็กินหมากแตงใส่เพื่อบรรเทาความหิวน้ำได้และก็ยังสามารถเฮ็ดให้ทางกายมีอุณหภูมิเย็นลงทั้งมีสรรพคุณเป็นยาเย็นโดยใส่เป็นยาแก้ฮอนในบรรเทาอาการหิวน้ำส่วนใบเครือและห้างก็ใช้เป็นยาเย็นแก้อาการเจ็บคอบรรเทาอาการเป็นหวัดไล่น้ำเยี่ยวและหมากแตงก็ยังสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้อีกขณะที่แกนของมันนั้นมีฤทธิ์ไล่น้ำเยี่ยวแต่มีสารพิวรินหลายผู้ที่เป็นพยาธิประดงคอบ่ควรกินแกนหมากแตงถ้าว่าจะกินก็ต้องขูดเอาแกนมันออกให้หมดสรรพคุณของหมากแตงยังบ่หมดเท่านี้โดยอยู่ส่วนหัวติดกับขวนที่ขมและก็มีอย่างสีขาวนั้นยังมีสารชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านการเป็นพยาธิสิ้นปงในสมองได้

วัฒนธรรมบอกชาติมารยาทบอกตระกูลท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาม่วนๆจากรายการของพวกเราอีกสุดหนึ่งผ่านไปแล้วตอนนี้จะทานมาฟังศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำ

การนำเสนอศัพท์โลกหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าต่างด้าวและต่างประเทศในปัจจุบันคำว่าต่างด้าวและต่างประเทศต่างคำต่างก็พบกันใช้เป็นประจำในภาษาลาวถึงนั้นความเข้าใจในความหมายของคำทั้งสองยังมีผู้เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันก็มีฉะนั้นคำทั้งสองสมควรนำมาเปรียบเทียบด้านความหมายเบิ่งใน2คำนี้จุดที่สงสัยได้แก่ด้าวกับประเทศส่วนคำว่าต่างคงเข้าใจโดยทั่วกันแล้วทำอิดเฮามาเบิ่งคำว่าด้าวก่อนในภาษาลาวแต่เดิมๆก็พบคำว่าด้าวอันหมายถึงดินแดนใดหนึ่งถิ่นฐานใดหนึ่งที่นอกดินแดนถิ่นฐานที่ตนอยู่ตัวอย่างคนต่างด้าวท้าวต่างแดน

แล้วนี่ห่วมกันส่วนคำว่าดาวนั้นมีความหมายเกี่ยวข้องในเรื่องดินเด่นเป็นสำคัญบัดนี้มาสู่คำผสมที่ว่าคนต่างดาวกับคนต่างประเทศคำทั้งสองนี้มีบางคนว่าแม่นอันเดียวกันความจริงเป็นอย่างไรเฮามาเบิ่งนำกันแต่เดิมๆพุ่นความหมายของคำว่าคนต่างดาวก็เช่นเดียวกันกับคำว่าคนต่างประเทศหากต่างอยู่บนว่าคนต่างดาวได้มีความหมายที่บ่ฮ้วมเอาหลายแนวเข้ามานำเท่ากับคำว่าคนต่างประเทศคนต่างดาวหมายถึงคนต่างดินเด่นที่มีภาษาและประเพณีต่างหากซึ่งเขาอยู่ในดินเด่นหนึ่งเพื่อดำรงชีวิตและทำมาหากินไปตามความสามารถของไผมันตามบ้านตามเมืองส่วนคำว่าคนต่างประเทศพบว่าเป็นคำที่ปรากฏใช้ตามมาจากคำว่าต่างดาวคือคนต่างประเทศก็เป็นคนต่างดาวต่างแดนแต่กำหนดความแตกต่างที่สำคัญบางอันเช่นคนต่างประเทศยังหมายถึงคนผู้ที่จากแดนอื่นมาผ่านหรือมาอยู่โดยมีเวียกมีจุดหมายมีกำหนดมีการคุ้มครองการผ่านการอยู่ด้วยหนังสือผ่านแดนบ่แม่นคุ้มครองด้วยสมณครัวดังคนต่างดาว

เอาเป็นได้แต่ท่านผู้ฟังอากาศฮ้อนที่บ่แม่นว่าจะใจฮ้อนไปนําเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่บ่ผู้อยู่เฮือนอยู่ซ่านก็แล้วแต่เฮาต้องใจเย็นๆเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าอากาศฮ้อนแบบนี้จะเฮ็ดให้จิตใจฮ้อนไปนําความจริงแล้วบ่ควรเฮ็ดแบบนั้นเนาะเฮาต้องคิดเสมอว่าชีวิตของเฮาฮักชีวิตชีวิตบ่มีบนขายห่างไกลบ่มีบนซื้อถ้าเฮาฮักชีวิตเฮาก็ต้องฮักให้ดีๆนอกจากการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วการกินการดื่มก็ต้องให้ระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าพยาธิตามฤดูกาลนั่นก็คือพยาธิทอกท้องเอามามวนๆปิดท้ายรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วโมเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าดังเห
1: ือโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตามถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติแดกลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดกินที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกโมเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนหนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได
3: ้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางหับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

สุขีมั่นเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับต้นกล้วยในรายการครับลำทองทินจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่เรือยานพาหนะอยู่ตามถนนหนทางกำลังขับรถขับลาอยู่บางท่านก็อาจจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามท้องไร่ท้องนาบางท่านก็อาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างห้านหรือว่าตลาดตะลีบางท่านอาจจะกำลังเป็นรัฐกรเอกชนที่ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกให้งานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บอกว่าจะประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังและกลับคืนมาพบพ่อกันกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็เช่นเคยนั่นแหละนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการฟังควบคู่กับเสียงขับเสียงล้ำเสียงดนตรีม่วนๆเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้ความฮู้ไปพร้อมๆกันในระยะที่เข้าฤดูฝนบ่ว่าปีใดก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็คือน้ำท่วมอังอันเนื่องมาจากฝนที่ตกแห้งและก็นักมือจะตกแห้งไปนักหน้าเพราะว่าโลกเฮามีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องว่าน้ำท่วมนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าไกลโตบ่เป็นเรื่องไกลโตคือตะกี้แล้วและก็เป็นไปตามที่การคาดการณ์ตามที่ทางอุตุนิยมวิทยาเพิ่นมีการวิเคราะห์ตามการเคลื่อนหนึ่งหรือว่าการก้าวหน้าหรือว่าการก้าวกระโดดของสภาพภูมิอากาศที่มีการผันผวนอย่างต่อเนื่องบ่อยู่บ่เซาเพราะว่าโลกนี้มันฟดมันเดือดขึ้นหนักมือย้อนสภาพอากาศที่ฮ้อนอบเอาส่งผลกระทบบ่ทางกงก็ทางอ้อมอยู่ในเขตเสี่ยงที่มีน้ำท่วมอันนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วมันต้องท่วมเป็นประจำแต่ว่าผู้ที่บ่ได้อยู่ในเขตที่น้ำบ่เคยท่วมก็บ่ได้หมายความว่าจะบ่มีน้ำท่วมเสมอไปท่านผู้ฟังหลายคนก็คิดว่าบ้านบ่เคยมีน้ำท่วมอยู่ในเขตที่บ่แม่นบ่อนเสี่ยงต้องปลอดภัยแน่นอนอันนี้ก็บ่รับประกันและสมมือนี่ในความเป็นจริงฝนตกหนักเฮ็ดให้เกิดการระบายน้ำบ่ทันอันนี้ก็เฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมอ่างใดบ่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าเพียงแต่ส่วนระยะหนึ่งก็ตามหรือว่าน้ำป่าที่ไหลทะลักลงมาอันนี้ก็บ่อนสูงเด้ท่านผู้ฟังอยู่ถึงเปิ้นผูเจยผูจังซี่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้อันนั้นเอิ้นว่าน้ำท่วมแบบกระทันหันย้อนน้ำป่าไหลทะลักลงมาเฮ็ดให้เกิดดินเจือนพร้อมบางเทื่อก็ได้อันต่อมาก็แม่นถ้าว่าน้ำมาก่อนค่อยย้ายเหือนตามความเชื่อเพิ่นเชื่อถือกันมาสมมือนี้แม่นเอามาใส่บ่ได้แล้วถ้าคิดว่านั่งคอยนอนคอยน้ำก็บ่มาท่วมดอกงั้นบ่เคยท่วมจังซี่ก็เป็นความเชื่อที่ผิดยุคนี้สมัยนี้นั้นสายการบ่ได้แล้วความเชื่อเก่าๆเพราะว่าเหตุบ่คาดฝันนี่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออันต่อมาก็แม่นน้ำท่วมที่เป็นน้ำที่บ่เปื้อนลุยได้บ่เป็นหยังว่าซั่นน้ำท่วมสํานี้นึงเคยลุยมาแต่น้อยจนใหญ่ก็บ่เห็นเป็นหยังสมือนี้แม่นบ่ได้แล้วน้ำท่วมนี่อาจจะมีเสื้อพยาธิที่ปนเปื้อนมานำอันตรายก็คือพยาธิเกี่ยวกับการที่คนเฮาสัมผัสโดยกงกับน้ำเปื้อนที่มีเสื้อพยาธิปนเปื้อนมาโดยเฉพาะก็แม่นเหี่ยวหนูจังซี่หรือว่าอาจมของหนูที่ถ่ายออกมานี่มีพยาธิปนเปื้อนน้ำก็ไปสะล้างออกมาบังเอิญว่าเฮามีบาดแผลอยู่ตามตีนหรือว่าแข้งขาไปลุยเอาน้ำก็เห็นให้ได้รับเสื้อโดยบ่ตั้งใจอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่านผู้ฟังอีกอันนึงก็แม่นการขับรถฝ่าน้ำเห็นว่าน้ำท่วมนี่คือสิบ่เลิกปานใดก็เลยพากันขับรถลุยน้ำถ้าว่าโชคดีก็แล้วไปแต่โชคบ่ดีลุยไปรถลุยลงไปว่าซั่นแล้วไปถูกบ่อนที่ดินมันลุบหรือว่าเป็นบ่อนที่ตาแนมบ่เห็นบ่ฮู้ระดับน้ำเลิกตื่นปานใดก็เห็นให้รถตกลงไปก็ได้อันนี้ก็เป็นข่าวหลายเทื่ออยู่ประเทศเพื่อนบ้านพวกเฮาที่เห็นก็ถือว่าเป็นเสี่ยงอันตรายแล้วเสียหายถึงทรัพย์สินของเฮาพร้อมและอันสุดท้ายก็คือความเชื่อที่ว่าถ้าน้ำลดลงแล้วทุกอย่างก็จะกลับคืนมาเป็นปกติคือเก่าทุกอย่างอาจจะบ่กลับคืนในสภาพเดิมหรือว่าสภาพเก่าทันทีในความเป็นจริงผลกระทบนั้นอาจจะยังคงอยู่บ่ว่าจะเป็นไฟฟ้าขัดข้องความเสียหายต่างๆของเฮือนซ่านและก็การฟื้นฟูที่ว่าต้องได้ใช้เวลาจังซั่นล่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในแต่ละปีนี่ก็ขอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นพากันร่วมกันเอาใจใส่ติดตามสภาพอากาศที่ทางอุตุนิยมวิทยาเพิ่นแจ้งเตือนเป็นประจำ
อย่างใกล้ชิดอันที่หนึ่งอันต่อมาก็แม่นพยายามสังเกตการสภาพอากาศอันที่สามก็แม่นเอาใจใส่ในการกวดกาเงินสารบ้านทรงสภาพเทคนิครถยนต์ของพวกเฮานี้ในการเดินทางทุกๆครั้งก่อนที่จะสตาร์ทรถออกเดินทางต้องแน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่สามารถที่จะลุยน้ำได้หรือโบและสภาพเงินสารของเฮาดีบอนอยู่อาศัยดีถ้าว่าฝนมาดำเล็กดำน้อยอาจจะบ่เป็นอย่างแต่ว่าถ้าฝนตกแห้งตกแซ่เป็นเวลาโดนนานอาจจะเกิดน้ำท่วมขังเสียหายอย่างกระทันหันเอิ้นว่าเอาบ่ทันอาจจะสละกะท้าวกวดสอบเฮาก็สามารถเก็บตัวได้ทันหักมือได้ทันอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นเอามาย้ำเอามาเตือนให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ตื่นตัวครับว่าแม่นและพ่อๆกันขั้นทับอีกก็นำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นี้มาเล่ามาเตือนให้ทุกท่านได้ระมัดระวังพ่อๆกันขั้นทับอีกนอกจากนำสิ่งดีๆมาบอกมาเตือนแล้วก็ยังมีเสียงเพลงม่วนๆให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังก่อนหลังจากนั้นพวกเราจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกระตือ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องปิ่นตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างปิ่นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําใส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําใส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําใส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

0: าวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

ทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันกับเสียงขับเสียงลำม้วนๆเอามานำเสนอเอามามอบให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อสร้างความเบิกบานม้วนซื่นควบคู่กันกับสาระความรู้ความบันเทิงไปพร้อมกันและก็ได้เบิกบานม้วนซื่นกับเสียงขับเสียงล้ำและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานเป็นสาระดีๆแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการขับล้ำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในแต่ละปีเวลาที่ว่าเข้าสู่ฤดูฝนนี่อันหลีกเลี่ยงบ่ได้แน่นอนก็คือน้ำท่วมอันต่อมาอีกอันนึงที่ว่าเป็นภัยคมคู่ต่อชีวิตของคนเฮานี่ก็แม่นเกี่ยวกับฟ้าผ่าเพราะว่าระยะผ่านมานี่พบเห็นหลายเป็นข่าวออกสื่อออนไลน์นี่หลายท่านอาจจะเห็นผ่านตาก็คือฟ้าผ่าคนเสียชีวิตนอกจากผ่าคนเสียชีวิตแล้วก็ยังผ่าสัตว์เลี้ยงพร้อมจำพวกงัวควายที่เลี้ยงไว้ตามท้องไร่ท้องนาอย่างสิเวลาผ้านี้มักผ้าลงตามต้นไม้สูงกลางทุ่งและก็กระแสไฟฟ้าก็แล่นเข้าไปผ้าเอาสัตว์เลี้ยงล้มตายคากองต้นไม้อันนี้ก็สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนหลายเขตหลายแขวงเท่าที่ผ่านมาตามสังเกตเบื้องนี้นับมือหุ่นแหงฝ่าผ้านี่ถ้าว่าเสียทรัพย์สินนี่ก็สิบ่ปานใดแต่ว่าถ้าถึงขั้นคนเฮาเสียชีวิตอันนี้มันยิ่งใหญ่หรือว่าใหญ่หลวงหลายแล้วก็เป็นอันตรายที่สุดจากนั้นแล้วก็มื้อนี้ก็เอานําเอาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการป้องกันตัวเฮาเองนี่แหละจากฟ้าผ่านี่ให้อยู่ห่างไกลจากตัวเฮาเอามานําเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการหลีกเลี่ยงป้องกันบ่ให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตของคนเฮาที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิตเด้อวิธีการป้องกันตัวจากฟ้าผ่าเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองนี่เฮาควรปฏิบัติตัวคือแนวใดอันที่1ก็คือควรที่จะอยู่ภายในเฮือนสารหรือว่าอาคารหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งกลางทุ่งไร่ทุ่งนาการที่ไปอยู่ตามห่มไม้ใหญ่นี่ให้หลีกเลี่ยงนอกจากนั้นก็แม่นเสาไฟฟ้าหรือว่าป้ายโฆษณาอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงคือกันบ่ควรไปอยู่ใกล้บางท่านอาจจะลบหลีกบ่ทันโอ้แนมไปเห็นต้นไม้ใหญ่แนมไปเห็นเสาไฟแนมไปเห็นป้ายโฆษณาใหญ่ๆไปซนอยู่กันนะไปอาศัยกันนะบึดนึงพอแต่ให้ฝนหยุดฝนเศร้าแล้วจังค่อยสิหลีกหนีไปทางอื่นว่าซั่นบ่ได้แต่ท่านผู้ฟังการไปซนอยู่ไกลไปหลีกไปลบอยู่ไกลนี่เป็นอันตรายจําพวกต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟนี่ขอทานนำหลายๆขอให้หลีกเลี่ยงไปอยู่ไกลๆมันเป็นจุดรอเอาสัญญาณหรือว่ากระแสไฟฟ้านี่ให้ลงมาตามสิ่งก่อสร้างที่มันสูงๆอันใดที่มันโดดเด่นมันสูงๆนี่แหละให้จื้อไว้รถท่านผู้ฟังเป็นตัวรอกระแสไฟฟ้าลงมาอันต่อมาก็แม่นพยายามหากว่าบ่มีบ่อนซนหรือว่าบ่อนเข้าไปรีอยู่แท้ๆก็คือให้นั่งยองๆลงย่อตัวให้ต่ำถ้าว่าบ่มีบ่อนให้หลบฝนจำเป็นแท้ๆเฮาอยู่กลางแจ้งย่อตัวลงนั่งย่อๆลงเฮ็ดตัวให้ติดกับพื้นดินให้หลายที่สุดถ้าว่าอยู่ไกลกับน้ำก็ให้หลงอยู่ในน้ำจะเป็นการดีช่วยหลีกเลี่ยงการรับเอากระแสไฟฟ้าที่พาลงมาโดยกงมันจะบ่แล่นเข้าตัวเฮาโดยกงมันจะกระจายออกไปอยู่ทางอื่นอันต่อมาก็แม่นให้ถอดปลั๊กเสียบไฟทุกอย่างที่กำลังใช้งานอยู่ในเฮือนโดยเฉพาะก็แม่นปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ่มีการติดตั้งสายดินเพราะว่าสายดินจะเป็นตัวที่ดึงเอากระแสไฟฟ้าลงสู่ดินถ้าเกิดฟ้าผ่าแต่ว่าถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นบ่มีสายดินดึงเอากระแสไฟฟ้ามันจะแล่นเข้าอุปกรณ์นั้นโดยกงจำพวกคอมพิวเตอร์โทรภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพวกพัดลมอย่างสิถ้าเป็นไปได้ให้ถอดปลั๊กเสียบออกบ่แม่นแต่มอดซื่อๆได้ท่านผู้ฟังเขาต้องถอดปลั๊กเสียบออกเพื่อกระแสไฟฟ้ามันแล่นลงมากระแสไฟฟ้ามันแห้งสูงดิเวลาฟ้าผ่ามันจึงค่อยบ่แล่นเข้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของพวกเฮาเว้าง่ายๆก็คือบ่เกิดฟ้าผ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเฮาและอีกอันนึงก็คือเป็นข่าวเศร้าที่ให้เห็นอยู่เรื่อยนี่ก็แม่นสากโทรศัพท์มือถือเสียบปลั๊กเสียบสากไฟไปนำลิ้นโทรศัพท์ไปนำใช้งานไปนำเอาง่ายๆเป็นข่าวให้เห็นก็มีแล้ว
ผู้เป็นเมียเตือนผู้เป็นผัวว่าให้สาวใช้โทรศัพท์มือถือเวลาฟ้าห้องฟ้าเรื่องปรากฏว่าผู้เป็นผัวบ่ฟังยังคงใช้งานอุปกรณ์สากไฟไปนำแล้วก็เล่นไปนำว่าซะสุดท้ายเสียชีวิตมันพาลงมาแล้วแล่นเข้าตามสายไฟสายสากโทรศัพท์มือถือแล้วก็แล่นเข้าสู่ห่างกายของผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารนั้นส่งผลให้เสียชีวิตคาที่เลยได้บ่แม่นว่าไปเสียอยู่ห้องหมอคาที่เดียวนั้นเลยจังซั่นแล้วก็บ่ควรที่จะใช้งานอุปกรณ์ใดๆและก็บ่ควรที่จะใช้อุปกรณ์สื่อสารในขณะที่มีฟ้าห้องฟ้าเลื่อมท่านผู้ฟังอันต่อมาก็แม่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสเกี่ยวกับโลหะควรงดเว้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดบ่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีที่เกิดมีฟ้าห้องฟ้าเลื่อมและก็ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าประมาณ5เมตรขึ้นไปท่านผู้ฟังจะช่วยป้องกันตัวเฮาบ่ให้ได้ครับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากสายฟ้าที่พาลงมาแล้วก็ห้ามใช้หรือว่าอยู่กลางแจ้งบ่อนที่เป็นบ่อนโล่งบ่อนแจ้งแล้วก็บ่ให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารอยู่ในบ่อนแจ้งครับผมให้อยู่ในบ่อนห่มหลีกเลี่ยงฟ้าที่จะพาลงมาแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่หุนแรงจะเข้าสู่ห่างกายเฮาโดยกงอันนี้ก็เป็นแนวทางการป้องกันขั้นพื้นฐานที่คาดว่าเป็นประโยชน์ก็เอามาเล่ามาเตือนสู่มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้เอาไปปฏิบัติเหลียวเบิ้งเวลานาทีตอนนี้ก็ยับจอหม้อเข้ามายังเหลือเวลาอยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงขับเสียงลำม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิดรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับขึ้นมาพบๆกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิดรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านประสบพบแต่ความสุขดีสบายดี

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแฟนทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้จะขอเสนอเพลงที่ติดพันกับชีวิตสาวให้ชาวนานี่แหละว่าซึ่งส่วนหลายก็เป็นดำรงชีวิตอยู่ในชนบทผ่านมาหลายคนนั่นคิดว่าการเป็นชาวให้เป็นชาวนามันลำบากบ่คือกับการเป็นพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่โรงการของบริษัทของห้างห้านหรือสำนักงานองค์การต่างๆแต่ท่านฮู้บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกหยังก็ตามมันก็มีความลำบากมันก็มีความยุ่งยากคือกันนั่นแหละเพราะว่าความสุขของคนนั้นมันอยู่ที่ความมักท่านคิดลองเบิ่งในฤดูฝนหลังจากที่แล้วเวียกให้การนาแล้วคนชนบทก็มักจะออกไปเก็บผักหักนอไปเก็บเห็ดหาปูหาปลาไปจังซี่แหละแต่ว่าในยามฝนตกกลิ้นหลายคนก็จมว่าแม่นลำบากไปใช้มันก็ยุ่งมันก็ยากบ่คือคนอยู่ในเมืองคนตกลินบ่ได้ไปเรียกกันนอนฟังเสียงฝนความจริงมันบ่มีการเฮ็ดแบบนี้มันก็บ่แม่นตั้งแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าหลายคนนี่ตั้งมรรคการดำเนินชีวิตแบบนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความผูกพันกับธรรมชาติที่ได้ไปบ่อนั่นที่ได้ไปบ่อนี้เห็นภูผาป่าไม้ไปเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาจังซี่แล้วมันก็เป็นวิถีชีวิตของบ้านบ้านสาวบ้านสาวไฮสาวนาของพวกเขานี่แหละว่า
1: การได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยกงเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ดีและยังได้อาหารสดๆที่หาได้จากท้องถิ่นอีกด้วยเสียงน้ำฝนที่ตกลงมากลิ่นหอมของดินและป่าไม้ที่เปียกซุ่มความรู้สึกหนาวๆเย็นๆของอากาศสิ่งเหล่านี้บ่เป็นอุปสรรคของสาวนาแต่กงกันข้ามมันผัดเหตุให้การออกไปหาอาหารกลายเป็นประสบการณ์ที่ม่วนซื่นและมีความหมายมันแสดงให้เห็นถึงความสุขแบบง่ายๆที่เกิดขึ้นได้จากการดำเนินชีวิตอย่างกลมเกี่ยวกับธรรมชาติ
0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่อาจบ่สามารถจัดได้ว่าเป็นเพลงดังในอดีตแต่เป็นเพลงที่ติดพันกับชีวิตของสาวไฮสาวนาจากการแต่งของสัญญพงษ์คิดอ่อนเวียงไสอนุสิทธิ์เป็นผู้ขับห้องเพลงนี้มีชื่อว่าคนบ้านไฮใจสาวนา

0: านที่เขาหลบหลังจากสําเร็จในการปลูกข้าวไห่และดํานาทันตามฤดูกาลแล้วชาวนาก็ดีใจหลายคนก็โซกเวียกอื่นมาเฮ็ดทดแทนเพื่อบ่ให้เสียเวลาโดยเฉพาะแม่ยิ่งลาวหลายคนก็ตําหูกเท่าไหมเป็นการหารายได้เสริมสําหรับผู้ชายถ้าบ่ได้ไปโซกเวียกเฮ็ดงานทําอื่นว่างๆก็ไปโซกอยู่หากินหมากไม้ป่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พบได้ง่ายในฤดูฝนและเป็นอาหารที่มีรสชาติแซ่บซ้อยและมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่ได้เก็บหมากไม้ที่สุกแล้วจากต้นโดยกงมาให้คนในครอบครัวได้กินซึ่งเป็นสิ่งที่หาซื้อตามตลาดในเมืองใหญ่ๆได้ยากหมากไม้บางสนิทก็มีรสชาติที่ออกหวานส้มหรือฝาดเล็กน้อยตามแบบธรรมชาติของมัน
1: สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงในยามฝนกระเมนพยาธิโดยเฉพาะกระเมนพยาธิที่มาจากยุงนี่แหละเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยุงขยายตัวได้ดีเฮ็ดให้ความเสี่ยงของการเป็นไข้ยุงลายการเป็นไข้ป่าหรือว่าไข้มาลาเรียนั้นได้ง่ายดังนั้นขอให้แต่ละคนใส่ใจในการป้องกันตนเองจึงสามารถเฮ็ดได้หลายวิธีเช่นว่าใส่ยากันยุงนุ่งเสื้อแขนยาวทรงขายาวในเวลาที่ไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดการเฮ็ดงานจังซี่โดยเฉพาะกับเวลาที่ออกไปป่าหาอยู่หากินไปให้ไปนาเวลานอนก็นอนในมุ้งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันบ่ให้ยุงกัดและอันสําคัญแม่นฮู้จักในการกําจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงด้วยการมันทําความสะอาดบ่ให้เดินบ้านเดินเฮือนของพวกเขานี่ฮกเหือและก็ในเฮือนของพวกเขานี่ก็ฮกเหือซึ่งมันเป็นที่อยู่ของยุงเป็นอย่างดีแหละแต่ว่ามันฮกโดยเฉพาะเฮือนที่มีความอึมครึมอยู่นี่โอ้ยยุงหิงมากดังนั้นรักษาความสะอาดให้มันอยู่คู่กับพวกเขาแล้วก็เบิ่งว่าอยู่ตามบริเวณหน้าเฮือนเดินบ้านเดินเฮือนมันมีอีหยังบ่ที่กักขังนําไว้กระโปะกระป๋องยางตีนรถและอื่นๆมันมีบ่คันมีก็ไปเก็บเมียนซะไปทำลายมันซะเพื่อบ่ให้เป็นบอนแพร่พันธุ์ของยุงหรือบ่ง่ายๆคือว่าบ่ให้ยุงมันมักไข่ใส
0: ่ท่านที่ฮักแพงฤดูฝนคนที่เป็นชาวไห่ชาวนานั้นมันบ่เพียงแต่เป็นฤดูกาลปลูกฝังเท่านั้นแต่ยังเป็นฤดูกาลเบิ่งแยงรักษาผลผลิตอีกด้วยการนอนอยู่ไห่เฝ้าสวนนอนนาของชาวเกษตรกรเป็นเรื่องปกติและมันมีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งคือการได้ไปนอนนานอนไห้โดยทั่วไปเล้วแม่นเพื่อเฝ้าระวังสัตว์ต่างๆเช่นนกหมูป่าหัวควายและสัตว์อื่นๆบ่ให้เขามาทำลายผลผลิตที่กำลังจะออกหมากออกผลมันแสดงถึงความเอาใจใส่และความภาคเพียรของสาวเกษตรกรที่อยากให้การปลูกฝังของเขาเจ้าได้ผลดี
1: นอกจากนั้นการนอนอยู่ให้การนอนอยู่นาหรือว่าการไปนอนเฝ้านาของชาวเกษตรกรนี่ก็ยังเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงเช่นว่าหัวควายไปพร้อมๆกันเพราะว่าระยะที่หาเฮ็ดให้ใช้นาแล้วบ่มีบ่อนเลี้ยงหัวเลี้ยงควายหลายบ่อนี่ก็ต้องได้กำกับในการเอาสัตว์เลี้ยงพวกนี้ไปหากินหรือว่าคันอยู่ชนบทแท้ๆบางบ่อนเขาเจ้ากับมีการปล่อยหัวปล่อยควายนี่ขึ้นโคกยามแลงมาแล้วก็เอิ้นมาแลงแรงอยู่ตามหัวไห้ปลายนาแหละอยู่ใกล้ๆเถียงนาแล้วก็นอนเฝ้าตื่นเช้ามากับปล่อยเข้าป่าปล่อยขึ้นโคกพุ่นแหละหลังจากที่กลับมาแต่อะไรหัวไล่ควายขึ้นโคกขึ้นยังไปซอกอยู่หากินแล้วกลับมาให้กลับมาสวนก็มารักษาผลปลูกลูกไม้มาทางหญ้ามาตัดหญ้ามาลบหญ้าโดยเฉพาะในระยะที่เข้านามันแตกนอจอใบจอแหน่งขึ้นมาบางเทื่อนี่ขนาดมันถือผ่าตั้งท้องนี่ก็ยังต้องได้ไปซอกลกหญ้าออกเพราะว่าในระยะที่ต้นเขามันถือผามันยิ่งต้องการอาหารหลายดังนั้นต้องใส่ความพยายามขยันมันเพียรในการรักษาบริบทต้นเขาให้สวยงามและให้มันอุดมสมบูรณ์ตามที่พวกเขาต้องการ มาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังสมควรดังมาประมาณ20ปีประมาณนี้แหละตั้งแต่ระยะที่พวกเขาเคยใช้คาสเซ็ตแต่ว่าคนรุ่นใหม่นี่อาจจะบ่ฮู้จักคาสเซ็ตดอกแต่ว่าคนที่มีอายุ40 50ปีไปนี่โอ้ฮู้จักดีว่าคาสเซ็ตมันเป็นแบบใดผู้ละในระหว่างนั้นผู้ละที่เพลงนี้ได้บันทึกเสียงเอาไว้เป็นผลงานการห้องของอาคมสมหวังในเพลงที่ให้ชื่อว่าคิดฮอดบ้านเก่า

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านเตียวแผงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงชีวิตของสาวไห้สาวนาในฤดูฝนว่าเขาเจ้าดำรงชีวิตและมีความสุขคือจังใดในเพลงที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้หากผู้ใดเคยดำรงชีวิตและก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ชนบทเป็นลูกสาวไห้สาวนามาก่อนก็คงที่จะอดคนึงคิดถึงอดีตคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองบ่ได้โดยเฉพาะผู้ที่จากบ้านเกิดมาเพราะว่าบ้านเกิดเท่านั้นมันเป็นถิ่นฐานเวลาที่กลับคืนไปยามบ้านนี่มันให้ความสุขแบบ

0: กันนำไส้เครื่องจักรและอุปกรณ์กสิกรรมเข้ามาอำนวยความสะดวกเช่นเฮียนฮู้การใส่โดรนเพื่อสำรวจพื้นที่หรือฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืชรวมถึงเครื่องจักรกสิกรรมอื่นๆเพื่อประหยัดเวลาและกำลังให้งาน
1: ปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนาหลายคนก็ยังพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านการบริหารและการตลาดเป็นต้นก็รู้จักการวางแผนในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือของสังคมแล้วก็รู้จักว่าโอ้ปีนี้ฟ้าฝนสุรธามันสิเป็นคือจังได๋รู้จักวางแผนห้องหับไว้แล้วก็หลายคนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็รู้นําใช้สื่อสังคมออนไลน์บ่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือเวทีออนไลน์อื่นๆเพื่อโฆษณาเพื่อโปรโมทหรือว่าเพื่อขายผลผลิตของตนเองซึ่งเป็นการพัฒนาอีกระดับหนึ่งให้แก่ชาวเกษตรกรดังนั้นสรุปคือว่าโอ้ยเป็นชาวไร่ชาวนาหมาเฮาบ่มีความรู้บ่มีความฉลาดแต่บางเทื่อนี่ความรู้หลายกว่าผู้เว้าก็หลายเท่าก็มีได้บางคนก็ดีดังนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าชาวไร่ชาวนาของพวกเขานั้นก็เรียนรู้วิธีการปลูกฝังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นว่าการปลูกพืชหมุนเวียนหรือการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดพรผลกระทบต่อกับผืนดินต่อกับน้ำต่อกับสภาพดินฟ้าอากาศและรู้จักวิธีป้องกันและลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆเช่นว่าน้ำท่วมหรือภัยแห้งแล้งดังนี้เป็นต้นอันนี้แมนชาวเกษตรกรยุคใหม่ที่เขาเจ้าได้มีการพัฒนาดังนั้นทางรายการของพวกเขากับเป็นหนึ่งช่วงกำลังใจให้แก่มิตรรายการของพวกเขาโดยเฉพาะผู้ที่มักฟังเพลงดังในอดีต
0: การพัฒนาตนเองอย่างตัวเนืองเหล่านี้ได้สวยให้สาวกสิกรยุคใหม่สามารถเติมผลผลิตหลุดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้มั่นคงขึ้นเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเมื่อเฮาได้กลับคืนสู่เฮือนหลังเก่าที่เคยอยู่หลังจากได้จากไปดุนซึ่งเป็นความรู้สึกที่บอกถึกเพราะว่ามันมีความหมายเลิกเซิงหลายมันบ่แม่นเพียงแต่การกลับคืนสู่สถานที่ใดหนึ่งเท่านั้นแต่แม่นการเดินทางกลับคืนสู่อดีตและความทรงจำเก่าๆที่เต็มไปด้วยอารมณ์หลายอย่างมันอาจจะมีทั้งความดีใจความโศกเศร้าความคิดฮอดและเป็นการยืนยันว่าถึงจะอยู่บ่อนใดก็ตามที่เฮาได้ไปบ้านเกิดยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในใจเฮาเสมอดังเพลงเฮือนหลังเก่าห้องโดยคำลาสบดีเพลงนี้แต่งโดยสายพินอินสอน

0: ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับบ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลกองประชุมปรึกษาหารือสองฝ่ายลาวเยอรมันครั้งที่สองการร่วมมือด้านพลังงานในอนาคตบ่ควรจำกัดเพียงการเสื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้าแต่ควรพัฒนาการสร้างตลาดไฟฟ้าที่มีกฎระเบียบโปร่งใสและหับห้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนการส่งออกสินค้าจากอเมริกาลาตินไปจีนเพิ่มขึ้น 25% ใน3เดือนทำอิฐของปีนี้ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: โดยสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแถลงการร่วมบ่ด้วยการหูมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศลาวและกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันซึ่งได้ลงนามในปี2019ที่แบกแล่งสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเยอรมันได้จัดกองประชุมปรึกษาหรือ2ฝ่ายครั้งที่2ร่วมกันในวันที่23มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมันนครหลวงแบกแล่งประเทศเยอรมันคณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยท่านเอกภาพพันธวงศ์หัวหน้ากรมเอรบและอเมริกากระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นประธานร่วมกองประชุมกับท่านทูตโยฮาฮิมเบเทเลฮับพิโซเบียกงานอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์และการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและเยอรมันที่ได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆมาซึ่งแสดงออกในการร่วมมือในหลายของเขตเวียกงานในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายต่อกับการร่วมมือทางด้านการเมืองสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อหัดแน่นการพบพันธุ์ร่วมมือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและเยอรมันผ่านกลไกกองประชุมปรึกษาหรือสองฝ่ายนอกจากนี้สองฝ่ายยังเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในโอกาสนี้ฝ่ายลาวยังได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนเยอรมันในการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเสนอเรือบรรดาโครงการต่างๆที่สำคัญและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเน้นใส่พัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะผ่านมาเยอรมันได้ให้การเสนอเรือผ่านขอบการร่วมมือสองฝ่ายและหลายฝ่ายโดยเฉพาะการร่วมมือด้านวิชาการผ่านโครงการร่วมมือเพื่อการพัฒนาเยอรมันหรือGIZ และการร่วมมือด้านการเงินผ่านธนาคารพัฒนาในหลายโครงเขตเวียกงานเซนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการศึกษาทางด้านสายวิชาชีพพื้นฐานโครงรางสุขาภิบาลการเงินสีมือแห่งงานการปกครองที่ดีและการสร้างรัฐแห่งกฎหมายพร้อมทั้งการประกอบส่วนสนับสนุนและการร่วมมือผ่านสภาพเอรบทีมเอรบอาเซียนเยอรมันคณะกรรมการแม่น้ำของสมาคมมิตรภาพลาวเยอรมันและองค์การจัดตั้งสากลอื่นนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้มีการแจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนโยบายที่เป็นบุริมสิทธิ์ของกันและกันโดยเฉพาะฝ่ายลาวได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในท้ายปี2016นี้และได้เสนอให้เยอรมันสืบต่อให้การเสือสนับสนุนลาวคือดังผ่านมารวมทั้งการให้สิทธิพิเศษทางด้านการค้าและการเสือนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆแก่ลาวในระยะข้ามผ่านเพื่อหับประกันให้เป็นไปอย่างโรงเรียนมีคุณภาพและยืนยงนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะและคำคิดคำเห็นต่อปัญหาภาคพื้นและสากลอันพุ่นเด่นที่มีความสนใจร่วมกันสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการพันธหัวมืออันดีภายใต้กลไกที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าระหว่างสองประเทศและอนาคตเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติพร้อมทั้งได้ยืนยันสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากล
0: รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำของแม่น้ำลันซางครั้งที่10โดยมีท่านอาคมเดชวงไซประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวท่านทองสวรรค์แก้วคุณยิ่งห้องผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนและการนำของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านอาคมเดชวงไซได้ขึ้นกล่าวคำปราศัยในหัวข้อจากการเสื่อมต่อสู่ตลาดไฟฟ้าห่วมโดยเน้นว่าการห่วมมือด้านพลังงานในอนาคตบ่ควรจำกัดเพียงการเสื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้าแต่ควรพัฒนาการสร้างตลาดไฟฟ้าห่วมกันที่มีกฎระเบียบความโปร่งใสและหับห้องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยืนยงท่านยังได้นำเสนอบทบาทของลาวในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความสำเร็จของโครงการเสื่อมต่อส สายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวและการหัวมือระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับไชน่าเซาเทิร์นพาวเวอร์กริดในการซื้อขายไฟฟ้าข้ามสายแดนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวของภาคพื้นนอกจากนั้นท่านยังได้เน้นว่าความหัวมือระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและ CSG เป็นตัวแบบที่สำคัญในภาคพื้นแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างในการหัวมือพัฒนาตลาดไฟฟ้าห่วมเพื่อหับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยงของภาคพื้น
1: ผ่านมาการปฏิบัติเวียกงานสดเซยและยกย้ายสิ่งกีดขวางได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องโปร่งใสสามารถกวดสอบได้และรับประกันความสงบของสังคมในโอกาสรายงานต่อกองประชุมโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศจัดขึ้นเมืองพุดลมณีอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านบุญทวีวิไลสอนห้องหัวหน้าสถาบันโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าถึงว่าลาวได้มีกฎหมายทางหลวงที่ออกครั้งทำอิฐในปี1999และได้ปรับปรุงหับห้องในปี2016แต่ยังมีประชาชนจำนวนหลายที่ยังบุกรุกเข้ามาปลุกสร้างในเขตสงวนทางหลวงรวมทั้งการออกไปตะดินจำนวนหนึ่งซึ่งกวมเอาเขตสงวนทางด้วยเหตุนี้เมื่อมีโครงการพัฒนาทางที่นำใส่ถึงจากองค์การสากลจึงต้องได้เสียงบประมาณของรัฐจำนวนบ่น้อยเข้าในเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวาง
2: สำหรับบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสิ่งแวดล้อมในระยะผ่านมานี้เนาะการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางอันนี้ที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดติดกับแผนการของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะการปัญหาเสียงของสังคมเท่านั้นเนาะอันที่หนึ่งนี้เวียกงานสดเสยและยกย้ายสิ่งกีดขวางในการจัดตั้งปฏิบัติให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่พวกเขาได้กำหนดไว้นะได้มีกฎหมายทั้งหลวงที่ออกในปี1999และปัจจุบันนี้ก็คือคำห้องในปี2016นอกนั้นกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ยังได้ออกดำรัดว่าได้เขตสงวนทั้งหลวงแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนหลายยังบุกรุกเข้ามาปลูกสร้างในเขตสงวนทางรวมทางออกใบตาดินจำนวนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนในข้อต่อไปนั้นในการจัดทำในวัตถุจริงเนาะ
1: ท่านบุญทวีวิไลสอนมีคำเห็นเต็มว่าเพื่อลดพรงบประมาณในการสดเสยผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางอนาคตคะแนนโยธาธิการและขนส่งต้องได้เอาใจใส่เผยแพร่ผันขยายกฎหมายทางหลวงและดำรัสไปด้วยขีดสงวนทางหลวงให้กว้างขวางและทั่วถึงกว่าเก่า
0: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสะละวันสมทบกับภาคส่วนธุรกิจผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและประชาชนภายในแขวงจัดกิจกรรมหวมแห่งหวมใจปลูกต้นไม้ประดับและขบวนการเก็บขี้เหงื่ออยู่บริเวณเส้นทางเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติตัดหล่อตัดหังแขวงสารวันอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นโดยมีการนำของแขวงเข้าห่วมท่านปอคายเขียมมณีต่างหน้าผู้ประกอบการห้านอาหารเฮือนผักและโรงแรมให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างกิจกรรมปลูกต้นไม้ประดับและเก็บขี้เหงื่ออยู่สถานที่ท่องเที่ยวตัดหล่อตัดหังในครั้งนี้แม้นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้บุกระดมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนโรงเรียนและผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันอนามัยรักษาความสะอาดและพัฒนาสถานการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนตลอดไป
3: สร้างกิจกรรมตัวนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นสวนสีเขียวบ้านสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวบ่ว่าภายในและต่างประเทศภายหลังที่ปลูกแล้วพวกเฮาจะได้เฮ็ดหัวและปกป้องรักษาโคตรหนามกลัวจะให้ต้นใหม่หันติด
0: ท่านสิทธิเดชจันทบุตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงสะละวันให้สัมภาษณ์ว่ามีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประกอบส่วนรักษาความสะอาดแล้วสิ่งสำคัญแม้นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษามีความมักหักความสะอาดและหักธรรมชาติสีเขียวในระยะผ่านมาผู้ประกอบการในเขตนี้ได้ให้การสุกยูส่งเสริมการเรียนการสอนโดยการหับเอานักศึกษาลงฝึกงานและปฏิบัติตัวจริงเพื่อตอบสนองตามหาหลักมูลของการศึกษาม
4: ื้อนี้พวกเฮาก็ได้นำผ้าเอาบรรดาครูอาจารย์และน้องนักเรียนมาสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งโรงเรียนพวกเฮาที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวพวกเฮาก็ต้องได้มีส่วนร่วมในการกับชุมชนกับเขตท่องเที่ยว
0: กิจกรรมครั้งนี้แม่นการร่วมมือแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่นเพื่อแนะใส่เฮ็ดให้สถานที่ท่องเที่ยวตัดลอตัดหังมีความสะอาดจบงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้หลายขึ้นในแต่ละปีสำหรับจุดที่ร่วมกันอนามัยและปลูกต้นไม้ในครั้งนี้แม่นเริ่มจากทางเข้าตัดหังเบื้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไปหาตัดเลาะจนฮอด3แยกจุดแวเข้าตัดสูงส่วนแนวพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกในปีนี้แม่นต้นดอกจำปาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติโดยได้ปลูกเลี้ยงตามสายทางเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารพัฒนาระหว่างอเมริกาหรือ IDB เผยแพร่รายงานว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจากอเมริกาลาตินไปยังจีนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 20,000 ในระยะ3เดือนทำอิฐของปีนี้เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าส่งออกไปยังภาคพื้นอาเซียส่วนที่เหลือก็เพิ่มขึ้น 24,000 ในนี้สภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 19,000 และอเมริกาเพิ่มขึ้น 14,000 ในขณะที่อเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกหลักท่ามกลางความบ่แน่นอนด้านการค้าโลกส่วนการส่งออกสินค้าจากจีนมายังภาคพื้นอเมริกาลาตินเพิ่มขึ้น 29,000การส่งออกของอเมริกาไปยังพื้นที่นี้เติบโตในระดับปานกลาง 4,000 ฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวยังส่งผลให้ส่วนแบ่งการนำเข้าของอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นประวัติศาสตร
0: ์ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบรมนิวาเจ้าหน้าที่เมียนมาได้ปิดการใช้งานซิมการ์ด 143,490 ที่สงสัยว่าเสื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ระหว่างเดือนมีนา2025หาเดือนพฤษภาคม2026หลังจากกวดพบข้อความจำนวนหลงหลายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์บทรายงานซี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เมียนมายังได้ปิดการใช้งานซิมการ์ด 1,120 ที่ใช้เพื่อเปิดบัญชีการเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันและบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลมือถือหลายกว่า 1,000 บัญชีที่เสื่อมโยงกับการพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่เมียนมายังได้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการพนัน102รายการในระหว่างเดือนมังกร2025หาเดือนเมษายน2026และได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนักแสดงผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่23มิถุนายนนี้ว่าหนังสือพิมพ์เลมอนของฝรั่งรายงานว่ามีเรือบรรทุกสินค้าอย่างน้อย36ลำได้ผ่านซองแคบฮอร์มุสในวันที่22มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะเวนออกกลางรายงานข่าวอ้างอิงจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเล KP ให้ฮู้ว่าตัวเลขดังกล่าวกวมเอาเกือบ 1/3 ของปริมาณการขนส่งปกติผ่านซองแคบฮอร์มุสซึ่งเฉลี่ยประมาณ120ลำต่อมือซองแคบฮอร์มุสเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกโดยขนส่งน้ำมันและอายแก๊สธรรมชาติแล้วหลายกว่า1/5ของโลกก่อนเกิดการขัดแย้งอีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการขนส่งธัญพืชและสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปในภาคพื้นอ่าวเปอร์เซีย
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและปันลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ใหญ่ให้ใสเสมอน้ำอโนมาวังใหญ่อย่าได้เป็นดังหมอหมองมั่วทั่วเคียงนั่นเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลและเสียงเพลงพบพ่อกันเป็นประจำนำความมุ่นซืนฝากต้อนและเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังทั่วประเทศบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทางต่างแขวงภาคใต้ภาคเหนือรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เอาหลายท่านเรียกงานสำเร็จเสร็จสิ้นย้อนความเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่เรียกงานของแต่ละคนเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจผู้ที่สำเร็จผลก็เป็นสมเสยเนาะสมเสยผลงานของทานที่ญาติมาได้และก็เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานด้วยความเอาใจใส่สำหรับท่านใดที่ยังค้างคาอยู่บ่ทันทั่วทันถึงบ่ทันสำเร็จเสร็จสิ้นก็เอามื้อหน้าสืบต่อมื้อนี้ดึกแล้วค่ำคืนมาก็นอนหลายทานนอนหลับแล้วเนาะมืออื่นสืบต่อในพระเรียกงานของภายลาวนอนบ่หลับก็ขอกล่อมอารมณ์ด้วยเสียงเพลงและบทกลอนนี่แหละเนาะเอาก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ทานได้รับฟังค่ำคืนนี้ขอนำเสนอบทกลอนจากสอเมืองซำขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขๆดีตลอดไปสำหรับบทกลอนมีชื่อว่าหักสาวเมืองซำงามหลายยามสายมาพบพ่อแนวหน่อสาวซำใจทะลำหลงไหลรูปทรงของน้องคองยิงลาวหักษาไว้ทั้งจิตใจขาวสะอาดคว่ำสามารถเพียบพร้อมซ้อมแล้วจังแมนงามอยากขอตามหอดบ้านทานทินเฮือนหอซายอยากขอเป็นแฟนคู่คองนางน้องซายอยากไปห่วมห้องวังทองเป็นเคยแม่อยากดูแลนาดน้องพองเท่าแก่สลาหากได้มาห่วมห้องคองคู่เคียงสองสายหับห้องหัวใจหากมีเพียงเจ้าสิบ่เอาไผเข้าเหงาใจหักพีหักสายในชาตินี้ขอมีน้องหนึ่งเดียวขอวิ่งวอนต่อฟ้ามาสวยบันดนขอให้กุศลสายห่วมสายแน่นองขอให้สองเฮาได้สมใจเป็นคู่ขอให้ได้อยู่ซ่อนนอนกิ้งกอมสาวเดทอน

บทกลอนที่มีชื่อว่าหักสาวเมืองซ้ำอยากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าซอเมืองซ้ำเป็นว่ายามไปพบไปเห็นสาวเมืองซ้ำนี่โอ้ยงามหลายเด้อว่าซั่นเห็นแล้วก็มันใหญ่ถลำหลงไหลเพราะว่าน้องนั้นงามทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะกิริยาท่าทางจิตใจก็มันขาวสะอาดพร้อมกันนั้นก็มันมีความสามารถอีกความสามารถเพียบพร้อมโอ้ยสมแล้วจังแม่นงามเพิ่นว่าเนาะเอาฝากเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านใดมีความรู้ความสามารถหรือว่ามีบทกลอนอยากฮวมมุนซืนก็แม่นส่งมาได้เด้อกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงทางรายการนี้ก็แม่นจะนำเอามาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังให้มีรายการได้ฟังทั่วประเทศเลยเนาะเอาก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของแสงเพชรแก้วภาสิทธิ์เป็นขอฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับมีรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าอยากเป็นนกนกจอกน้อยงอยกิ่งสีดาสองตู่พวมยอกกันกวนไกลตูนลงก้องมองกันหัวแกวงแม่งหนึ่งขยงกิ่งน้อยเลยก้อมกองลงจ่อแจ่เสียงนกเว้าทำนองกล่าวความในกิ่งสีดาพวมตีงแกวงป่วยลมตองบรรยากาศเย็นสบายเนื้อทั้งสองหยับมาหมอข้าวหนึ่งค้อนข่วงขึ้นสองห้องเวินหนีเด็กน้อยหวังแบ่งค้อนประหารเสื้อดคอนกบังเอิญโดนขามันนกจอกเลยบินจ้อยโตหนึ่งพวมขาห่านอีกโตมิวางปล่อยสู้กันบินแซวเจ้ยหันเข้าป่าดงพุ่นแล้วอยากเป็นนกคู่นั้นมีคู่เคียงของเดหนอบัญหามีสวยสู่โสมส่วนสัตว์ตู่หมายมามั่งหักกันบ่มีห่างจับมือเท้าต่อสู้

0: าแก้วเม่นลูกแห้งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

บทกลอนจากแสงเพชรแก้วภาสิทธิ์เพิ่นให้ชื่อว่าอยากเป็นนกเพิ่นเห็นเด็กน้อยเห็นนกน้อย2ตัวเนาะยอกจิกจอกจอแจอยู่ถึงต้นไม้เมื่อมีเด็กน้อยมาแกว้งค้อนใส่ก็แม่นบ่ได้ทิ่มได้ปากันนก2ตัวเนาะพร้อมพากันสวยๆซึ่งกันและกันพากันบินหนีว่าซั่นซะเอาตัวรอดเพิ่นเหลียวเห็นนกนะแล้วเพิ่นว่าโอ้ยอยากเป็นนกเด้ว่าซั่นมีครูมีครูถึงว่าสิมีศัตรูมาปองไห้ก็แม่นสวยสู่โสมส่วนซึ่งกันและกันเพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจบรรดาเพิ่นมีรายการทุกท่านที่กำลังเปิดเครื่องหับฟังอยู่ในขณะนี้ก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นฝากเป็นความสุขมสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับก่อนที่มีชื่อว่าสังคมเฟซบุ๊ก

ลายให้พรมแดนดินมนุษย์สื่อสารเจริญก้าวโลกออนไลน์เขาเอิ้นมีมาทุกสิ่งอย่างหาแต่ทางอวดอ้างตันหาห้อนโหดกระหาย Facebook คนส่วงไส้น้อยหนุ่มสุ่มขนองหมายปองผัวพันกันห้ำหอนเฮียนฮู้บ่เป็นคนปัญญาปู้สังคมไลประกาศข่าวสารพัดพบพ่อข้อมูลนั่นข่าวสารข้อความตีเพียนแต่งเต็มคุณค่าแสนสูงประโยชน์ดีมีสาระข่าอนันนองพลแต่บางคนก็ปิ่นให้อันตรายบ้าปวงบกคูณยังมาขวงหกเฮือสังคมป้อยด่าประจานโพสแต่คำสั่วซ่าอาณาเถื่อนเดียละสารสันดานมานมีมาสั่วคุมเสหายคนทั้งหลายลุ่มป้อยสาระคำถูกถิ่นหรือเอาคำหยาบซ่ามาเว้ากล่าวกันบ่ดีนาหรือเอารูปแอบอ้างเป็นห่างโซสมเอิกแอวขาขาวนวลห่างคิงคูนเนื้อส่งเสือมีบ่สวมซ้ำขาดำปินตานายเป็นตาอายประเอิบแพ้สังคมนั่นเพิ่นถือกใจขักบอคนผู้เขาคิดคนปัญญาหยิ่งเยืองสดีขั้นเทพแผนเนแนมสลาดสูงแสนสั้นขันว่าเอาเฟซบุ๊กลงทานปัญญาสารสั้นต่ำโพดเตขวมสัวซาวาจาปุ่นเปล่าปอยปัญญาต้อยต่ำสามบดีนาเข้ามาค้นเพื่อซอกหู้คุณค่าการศึกษาทานเอ๋ยพัฒนาความคิดเสื่อมโยงหลายด้านบ่แมนค้นมาเพื่อให้เฮาวิจารปอยสมองคอยตกต่ำหรือนำแนวเหอะให้ให้สละปวงบ้าปัญญานั่นแมนบดียุดท้อสังคมขาดท่าแท้ข้อมูลมิ่งความจริงหันนาบ่แมนลิงมาย่อมแมวแซวกินแต่คนใบขอให้เฮาสมใส่ผูกสัมพันธ์หักคอก็สันติภาพกวงปลูกศีลธรรมทั่วบ้านสันติตั้ง

เอาบทกลอนที่มีชื่อว่าสังคม Facebook ซึ่งการเขียนลูกดอนกระเด็นเนาะเอาก็คือดังหลายคนหับหูนั่นแหละเนาะสังคมถูกมือนี้นี่เป็นสังคมที่ว่องไวหลายเนาะข้อมูลข่าวสารอีหยังทั่วโลกว่าซั่นซะทั่วโลกให้พรมแดนเพิ่นว่าสื่อสารกันสื่อสารกันได้ก็ย้อนว่ามีโลกออนไลน์นี่แหละเข้ามาแต่ก็มีทั้งผลดีและผลเสียแต่เฮาก็ต้องเลือกใช้เนาะเอาผลดีผลดีมีหลายสิ่งหลายอย่างการเรียนรู้การเรียนรู้ในด้านต่างๆก็ดีเนาะเฮาต้องเอาฮู้จักคิดฮู้จักคนแล้วก็มีหลายๆคนประสบผลสำเร็จเนาะย้อนการเรียนรู้นำสังคมสื่อออนไลน์นี่หลายคนก็เป็นได้บทเรียนมาหลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละบทเรียนก็ได้ถ้าเฮาเบิ่งเรียนในด้านดีผลดีก็จะตอบมาที่ว่าบางคนก็ยังได้ผัวได้เมียกันก็มีเนาะได้ผัวได้เมียก็ย้อนเบิ่งเล่น Facebook นี่แหละนํากันเนาะบ่เคยเห็นหน้าเห็นตากันก็แซ่บหากันโทรหากันแบบสุดท้ายแล้วก็ได้แต่งดองกันอยู่นำกันจนฮอดปัจจุบันนี่ก็มีแต่ในด้านที่บ่ดีเนาะถูกต้มถูกตัวตัวยั่วหลอกลวงก็ย้อนว่าหูเบาใจง่ายเชื่อง่ายว่าซั่นซะก็เลยถูกหลอกลวงกันเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีสติเด้อในการใช้Facebook นี่ก็ได้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่นว่าใช้อย่างมีสติเนาะเอาคิดว่าบทก่อนนั้นคงจะเป็นอีกหนึ่งบทก่อนเนาะที่เตือนสติให้กับบรรดามิตรรายการทั่วประเทศที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ต้องถือเอาแต่ในจุดที่ดีเนาะจุดที่บ่ดีเฮาก็มองข้ามไปเนาะรับฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของแสงแก้วแสงแก้วมาลาเพิ่นว่าฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าสาวห้านน้อยสาวตูบน้อยวาดคองงามคำม้วยผมดำสอดแซมเสียนเก่าไข่ขานเว้านวลหูอ้อยอินทั้งผองยิ้มหวานซึ้งซาบในถักถ่ายเจ้าเสนสื่นสุขสันอารมณ์ขันมวลงานไปหน้ากิริยาน้อมผิวพันผุดพองใจสีหองสายนี่เคลื่อนคอนยามหนังไก่สมซอบมนเสน่ห์หอมหวนเดกินนวลนางเจ้าคายควมเศร้าเงาหงอยอุกอังจิตจอดจังจ่าเจ้าเจ็บใจสาวตูบน้อยสายไฟฟันปองหมายเคียงคองยิ่งยงยืนมั่นหวังสรรสร้างนำนางเฮียงห่วมมอบผักให้ถวยเจ้าเทิดทูลขอเถิดน้องสอดซองสายตาหันมองมาขอดไข่ขานข้อใจสายจ้อรอหวังฟังข่าวสาวเอ๋ยน้องนาดลาแทนอ้าโอบเอา

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

อาบทกลอนจากแสงแก้วมาลาที่มีเสื้อผ้าสาวห่านน้อยได้พบได้เห็นสาวห่านน้อยสาวตูบน้อยก็โอ้ยวาดคองงามคำเพิ่นว่ายามน้องเว้าจาก็แม่นเว้าหัวเว้านัวหัวมวนหอยยิ้มแซนหวานเอาคันว่ายามไปซื้ออาหารการกินกะยามได้นั่งใกล้กะโอ้ยมีความสุขเพิ่นว่าคันว่ามีความเศร้าได้ไปห้านน้องแล้วก็แม่นความเศร้าความหมองความอุกอั่งนั่นก็หายไปว่าซั่นได้นี่แหละเนาะอยู่กับคนที่ถูกใจอันใดก็ดีไปหมดเนาะอ้าวจังสันกะมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้เนาะและก่อนต่อไปจากลูกท่าสามปางอันนี้เป็นก่อนที่คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ขอฝากให้เพื่อนมิตรรายการเป็นความมวลซื่นในค่ำคืนนี้ในก่อนที่สื่อว่าคุณค่าของ

ติดต่อเรียนไหวตนหลายอย่างผสมกันอันนั้นนองเนืองหนางางามเงากวงเขตควงพงไผ่ดาวลมเย็นซอยซื่นสัตว์สิ่งเนาคึกคืนทันยานห้องส่งเสียงเขาแผนแซวหมู่อ้างบินเวินเวหาขับป่านองเข่งควรสั่วแซวสนีห้องบางพองลิงทะยานเต้นงอยปีนปืนไตคนอย่าตัดก้นไม้หักษาไว้สวยกันเจ้าเอ๋ย

เอาคุณค่าของป่าไม้เป็นบทกลอนเขียนจากลูกทาสสามปางซึ่งได้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการเนาะคุณประโยชน์ของป่าไม้นี้ป่าไม้มีคุณค่าเหลือหลายเนาะเช่นว่าต้นไม้ใหญ่ไม้ยางไม้ดูไม้เต้หรือว่าต้นไม้ต่างๆที่อยู่ตามป่าดงพงไผ่เนาะต้นใหญ่ก็เป็นปกห่มพาให้ห่มเย็นดีเนาะแล้วก็รักษาป้องกันบ่ให้ดินเจือนอีกยามเฮาไปซ่นห่มมันก็โอ้ยสุดแสนที่เย็นฉะนั้นก็ขอฝากเด้อว่าซั่นอย่าสิไปตัดก้นไม้จงรักษาไว้สวยก้านเพิ่นว่าเนาะก็แม่นล่ะต้องรักษาป่าไม้ให้มีความชุ่มชื้นและก็ต้นไม้ก็

ามีดกหนาเลียวไปกระเมนเซนสง่างามหลายเนาะธรรมชาติที่สวยสดงดงามต้องมีป่าไม้เนาะเอามาเดี๋ยวเบิ่งเวลานาทีคงสิได้มาลาพักจากท่านผู้ฟังไปค่ําคืนนี้ได้สอนวิสัญญราชเป็นผู้ดําเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาติสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

0: เป็นคนขอจงเป็นดังไม้ต้นใหญ่ล้ำสูงกิ่งงาสาขาเขียวห่มเย็นเป็นพัวจงยืนยองงอยตั้งแคมทางบนขนเที่ยวย้ำเมื่อแดดแก่กาให้คนใดห่มเย็น
1: น้องตอบประพ
0: อสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฮอตเวลานาทีเวลาที่นัดหมายกันแล้วเนาะ
1: มีน้องอายคือบ่
0: เป็น22:00 ถึง23:00 เมื่อวันจันทร์ฮอตเมื่อวันอาทิตย์1:00 อยู่กับอีพ่ออีเมเฮามีหลากหลายเรื่องราวนำมาเว้ามาว่ามาฟากมาต้นมาเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บางมื้อนอกจะมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารและสิ่งหลายอย่างเพื่อมาเว้ามาว่ามาแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันและบางมื้อก็จะบ่มีเกี่ยวกับสาระนะฮู้เนาะก็จะมาโอ้มาล้มกันนี่แหละกับพ่อกับแม่เฮาหลายอันหลายแนวมาเว้ามาว่าเพราะว่าในปัจจุบันนี้สภาพการของโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะหลายครอบหลายครัวหลายผู้หลายคนกับประสบพบพ่อกับปัญหาเศรษฐกิจฟืดเคืองการใช้การจ่ายเนาะหรือว่าการทำมาหากินนี่แหละก็แม่นพบความยุ่งยากหลายแนวใดก็ตามเด้อเนาะจะยุ่งยากซ้ำใดก็ยาทางรายการลาตีเสียงเพลงของเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันอดทนสู้สนผ่านผ่าทุกอุปสรรคปัญหานี้ให้ก้าวผ่านไปนำกันให้ได้เพราะว่าปัญหานี้มันบ่ได้เกิดขึ้นแต่บ้านเฮาเมืองเฮามันเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศทั่วโลกฉะนั้นเนาะอย่าไปท้อถอยอย่าไปบั่นทอนจิตใจตัวเองก็ต้องสู้อดทนก้าวผ่านไปให้ได้ปัญหาใดที่ท้อแท้ก็อย่าลืมให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยการเว้ากันจากกันยิ้มกันม่วนนี่แหละหรือว่าจะเป็นการฟังเพลงนี่ก็ช่วยเฮ็ดให้จิตใจเฮาสดชื่นผ่อนคลายได้และตอนต้นของรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศฝากเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วระยะต่อไปเนาะเฮาก็กลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอ้มาลมกันเติม

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

เป็นจ้าได้เนาะส่งเสียงเพลงฝากตอนให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังหวังว่าคงจะทึกอกทึกใจเม็ดหลายการพอสมควรเนาะกาเพลงก็มีหลายจังหวะแด่มีเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่บางมือบางคราวบางเวลาเนาะเฮาก็ซอกเอาก่อนลำบ่จังสิเป็นขับทุ่มบ่หรือว่าจะเป็นลำตั้งวายลำผู้ไทยกะเมนพยายามสลับสับเปลี่ยนกันไปให้ท่านได้รับฟังอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้และมาในระยะนี้ก็อยากมาก้าวมาเตือนมาเว้ามาว่าอีพ่ออีแม่เฮาทุกผู้ทุกคนนี่แหละเนาะให้มีสตินำกันเด้อเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าตัวเหงื่อลอกล้วงการต้มตุนบ่หรือว่าการโซ่โกงคันภาษาบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าขี้ตัวหั่นแหละเนาะคันเพิ่นเว้าขึ้นมาได้ก็ว่าต้มตุนลอกล้วงหรือว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์บ่จังซี่เนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เกิดขึ้นมีหลายและที่ว่าประสบพบพอก็คือเรื่องการที่ว่าตัวหยั่วแบบเป็นหักเป็นแพงเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายนี่แหละเนาะตัวยืมรถยืมล้างบ่หรือว่าตัวการยืมเงินยืมคำโซ่โกงกันแบบที่ว่าหน้าดันดานนี่แหละเนาะเว้ากับบ่สุภาพได้แต่ว่าเว้าด้วยความจริงใจเนาะซึ่งว่ากลุ่มคนนี้เป็นคนที่ว่าบ่ย่านกลัวต่อระเบียบกฎหมายบ่ย่านกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตัวผู้นี้แล้วก็ไปตัวผู้นั้นตัวอยู่แขวงนั้นแล้วอยู่บ่ได้มีปัญหาแล้วก็ลงมาเวียงจันทน์ไปเวียงจันทน์เขานำเขาใต้หลายก็ไปทั้งใต้ทั้งเหนือปัญหานี้เกิดขึ้นหลายในสังคมบ้านเฮาเมืองเฮาก็อยากมาเว้ามาก้าวมาฝากมาเตือนมาให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินี่แหละเนาะเพราะว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาแล้วเสียทรัพย์เสียสินเสียเงินเสียคำก็แก้กันยากท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเฮาเว้าไปแล้วจับได้ไล่ทันก็มีแต่ติดคุกติดตารางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่ว่าทรัพย์สินที่เฮาเสียไปหั่นมันก็เป็นการสูญเสียไปละเนาะโชคดีก็ได้คืนโชคบ่ดีก็ถือว่าข้าเจ้าก็รับโทษตามระเบียบกฎหมายกะจักเสี่ยวยังมาแทนข้อกะติดคุกล่ะแม่นบ่เงินคำเฮาก็ไปอยู่หั่นดังนั้นแหละกะอยากให้พ่อแม่เฮามีสตินำกันทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยเด้อ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: องแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สลับซับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและกาความเป็นห่วงเป็นใหญ่เว้าว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเอาแนวใดก็ตามในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นแต่ละมือแต่ละวันนี่ก็บ่คือการนอบักมือนี่อากาศที่ว่าร้อนอบเอาเพราะว่าคายมาแรงมากาท้องฟ้าสีครึ้มๆผัดมีฝนตกฟ้าลมคันตกกับบ่ตกลาเด้ท่านผู้ฟังลมนี่จนว่าเอาเทเอาว่าผู้เลยเนาะตกลงมามักเห็บกะซ้ำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่ทึกรถทึกล้างกะเพพังเฮือนซานพาหนะก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินำกันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกมือนี้เนาะถ้าว่าเฮาจะเดินทางไกลก็ต้องเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างไกลสิทธและพร้อมเดียวกันนั้นกาเส้นทางที่เฮาจะเดินไปนั้นก็ต้องมีการติดตามเบิ่งว่ามีเส้นทางใดที่เดินไปได้แด่หรือว่ามีการลีกเลี่ยงเบาะกันที่ว่าเพิ่นตัดทางแป่งทางเนาะก็ต้องให้มันฮู้ทันถึงการถึงเวลาเฮาจะบ่ได้เสียเวลาในการเดินทางเฮาเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังอีกตื่มเนาะแล้วก็ระยะต่อไปจึงกลับมาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครสิได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ์
5: ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทําการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังได๋อีพ่ออีแม่เฮาค่ำคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สำหรับสาวไห้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากาเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตฤดูฝนฝนก็ตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากาเกียมเครื่องปุ๊กของฟังเรื่องการเฮ็ดไห้เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ้ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจักน้อยฝนตกลงมามีน้ำหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากาเกี่ยมกันแล้วเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจค้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พอจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้ฮะแหละมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึ๊ดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหมอมาแล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอีกตื่มเพิ่นพาสิว่าโอ้ยคือมีหลายเรื่องหลายราวที่มาเว้ามาว่าแท้ว่าซั่นโคศกเอ้ยเรื่องราวนี้หลายอันหลายแนวเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่าข่าวๆการที่เกิดอัคคีภัยมันก็แม่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งมาก็แม่นการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะเกินกำหนดบ่มีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าหัวบ่จังซี่เนาะก็แม่นเกิดปัญหาอัคคีภัยตามมาและก็นอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าจุดซุ่มขี้เหยื่อตามหัวไห้ปลายนาตามหัวตามสวนตามเฮือนตามศาลกลางบ้านหันหญ้าหรือว่าการที่เฮาใส่เครื่องไฟฟ้าโดยที่ว่าขาดสติระมัดระวังก็แม่นเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ำมื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากห้านค้าห้านขายหรือห้องลาห้องการจังซี่เนาะก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิกเนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาตื่มอีกเนาะอาจจะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบาย

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่28เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการสดสืนยามเช้า 6:00 นรายการอาเซียนวันนี้ 6:30 นรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์ 7:00 นรายการข่าวภาคเช้า 7:30 นรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการท่องเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการมวนดีมีสุข9โมงรายการกาแดง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงสร้างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการ

0: ันเลืองเราเว้าเลืองธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนคงจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว 20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น 20:30 น.รายการอาเซียนวันนี้21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการไว้หนุ่ม22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.มดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: หันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านน้ำพระทานของสุบรรยากาศในรายการสดสืนยามเศร้ารายการนี้มีท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา5โมง5 6โมงกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพ่อกับประธานในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อผักพรมื้อนี้วันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่28เดือนมิถุนายน2026เมื่อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆพร้อมด้วยสารานะฮู้เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสนับสเปียนฟังให้เป็นความสุขกับเป็นรายการทุกทานที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนนิกาตื่นแล้วเนาะลุกจากบันอยู่บันนอนแล้วเนาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หาโมงนี่บางคนก็ว่าโอ้ยังมืดอยู่ท้องฟ้ายังบ่แจ้งบวกใส่มื้อนี้ก็เป็นมื้อพักมื้อพรแดนอนเอาเหือเอาแหงในเนาะจังน้อยหนึ่งคนว่าบางคนนี่ก็ฮับฟังวิทยุอยู่เฮ็ดเวียกเงินเวียกสารไปน้ำปอกๆแป๊กๆเนาะคนว่าอันใดก็เป็นตาเฮ็ดอันใดก็โอ้เป็นตาอนามัยอันใดก็เป็นตาเมียนเนาะว่าถึงเวียกเงินเวียกสารนี่โอ้หลายอันมีรายการบอกว่าจะเฮ็ดเวียกงานนาทีแต่ก็ดีเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อและตอนเช้าแบบนี้บางคนนี่ก็มีเวลาออกกำลังกายเด้ยยืดเส้นยืดสายให้กับทางกายผ่อนคลายให้กับทางกายอิดเมื่อยเดเนาะมิดรายการบางคนนี่ก็สู้สนอาจจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเดเฮ็ดเวียกกลางแจ้งเดบอกว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานเด็กก็ดีขอเป็นกำลังแข็งใจให้ทุกคนกันแล้วกันและหนึ่งสมองนี้ต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเขียงโคกันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาสนับสเปียนและก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมิดรายการให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไปเต็มอีก

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้าท่านผู้ฟังมุ่นม่วนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปมื้อนี้ทํากลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนอยู่ที่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้มีงานบุญบั้งไฟมีรายการทานใดทีได้เดินทางไปลินไปเที่ยวในมื้อพักผ่อนแบบนี้ไปเที่ยวชมบรรยากาศเนาะงานบุญบั้งไฟจัดอยู่ที่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ก็คือเริ่มแต่เมื่อวานนี้เนาะวันที่27แล้วกับมื้อนี้วันที่28เป็นมื้อสุดท้ายบรรยากาศเนาะโอ้คงสีคึกคืนเบิกบานมวลซื่นมิตรและขานท่านใดที่มีโอกาสไปเล่นไปเที่ยวเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเดินทางไปเล่นไปเที่ยวและเมื่อว่าถึงแขนงการทางด้านการท่องเที่ยวหลายเขตหลายพื้นที่ภายในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์แดทั้งตั้งแขวงแดก็ถือว่ามีการกระตุ้นการท่าเอียงที่เป็นการสร้างเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวนี่เป็นจำนวนหลายเนาะโดยเฉพาะก็คือทางภาคเหนืออยู่ที่แขวงหลวงพระบางทางแขวงหลวงพระบางนี่ท่านผู้ฟังกันยังเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเนาะของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะก็คือทั้ง4เดือนผ่านมาเนาะก็คือต้นปี2026นี้หลวงพระบางดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายกว่า 800,000 คนท่านผู้ฟังเมื่อว่าถึงหลวงพระบางก็เป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีท่าเอียงนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศเพราะว่าการท่องเที่ยวทั้งแขวงหลวงพระบางนี้ท่านผู้ฟังก็จะมีทั้งหัวหน่วยธุรกิจการบริการการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งห้านอาหารเฮือนพักโรงแรมห้านบันเทิงต่างๆเพื่อว่ารองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาลินมาเที่ยวในแขวงหลวงพระบางให้เต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซื่นและมนต์เสน่ห์วิถีการดำรงชีวิตเนาะของพ่อแม่พี่น้องทั้งแขวงหลวงพระบางสวาหลายคนที่มีโอกาสเดินทางไปเล่นไปเที่ยวแล้วก็อยากกลับไปคืนไปเที่ยวอีกย้อนว่าได้รับความประทับใจหอยยิ้มไม้ปีจิตมิตรภาพดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

านี้ท่านผู้รับฟังรายการสุดซึ้งยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่เนาะพวกเขาก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมเด้อมีรายการเรื่องใส่ฟืนใส่ไฟเนาะบางคนนี่ก็ใส่หม้อไฟฟ้าเดต้มน้ำห้อนเดไซหมอแดงเดหรือว่าแต่งอยู่ควงขินที่ว่าไซหมอไฟฟ้าเป็นประจำขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำการไซแล้วก็อย่าลืมถอดปลั๊กเสียบทุกครั้งเดหรือว่าผู้ใดที่ใต้ทูบใต้เทียนบุษมบูชาต่างๆก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำการเติมเพราะว่าระยะนี้ก็คือหู้น้ำการท่านผู้ฟังเห็นข่าวเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์เดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเดต่างๆการปัญหาการเกิดอัคคีภัยไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นซึ่งมันได้สร้างความสูญเสียบ่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิตหรือว่าสูญเสียทรัพย์สินต่างๆฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันใช้แล้วก็อย่าลืมกวดกาเบิ่งฟืนเบิ่งไฟให้ดีปลั๊กเสียบนี้ถอดออกแล้วหรือยังหรือว่าเบิ่งสายฟืนสายไฟเนาะถ้าว่าใช้มาหลายปีแล้วก็ต้องได้เปลี่ยนทายคืนใหม่ท่านผู้ฟังป้องกันกันเกิดอัคคีภัยในฤดูร้อนแบบนี้เพราะว่าอากาศบางเขตบางพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวใช้ไฟฟ้าหลายเกินไปก็มีความเสี่ยงเนาะต่อการเกิดอัคคีภัยฉะนั้นขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสื่นยามเช้าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีกก่อน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาสารณฮู้มาฝากท่านผู้ฟังเว้าถึงการออกกำลังกายเพียงแต่1หา2เทื่อเนาะภายในอาทิตย์ก็มีประสิทธิภาพคือการกระพังกายบางคนนี่อาจจะบ่มีเวลาในการออกกำลังกายแต่บางคนนี่ก็บ่มักออกกำลังกายเลยมีรายการแต่อย่าลืมเด้อการเบิ่งแยงสุขภาพทางกายถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญหลายคนในปัจจุบันนี้ก็เริ่มหันมาให้ความสนใจและการได้พากันออกกำลังกายหลายขึ้นเพราะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนนี่ก็แตกต่างกันบางคนนี่ก็ออกกำลังกายทุกมื้อบางคนนี่ก็อาจจะออกกำลังกายเป็นบางมื้อบางเวลาแต่มีรายการแต่ว่าบางคนนี่ก็ออกเป็นประจำและแต่เชื่อว่าหลายคนในนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่าการออกกำลังกายเท่าใดก็ยิ่งดีต่อสุขภาพทางกายจึงเห็นให้หลายคนนี่หันมาออกกำลังกายหลายขึ้นเท่าที่จะเห็นได้แต่ฮู้หรือบ่ว่าการออกกำลังกายเพียงแต่อาทิตย์1หาร2ครั้งเนาะต่ออาทิตย์นี่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเอิ้นว่าเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิต่างๆเพราะว่าดังที่ฮู้นำกันจากผลการวิจัยเพิ่นก็ได้ให้ฮู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายบอกว่าจะเป็นการย่างหรือว่าการขี่รถถีบหรือว่าการตีดอกปีกไก่หรือว่ากิจกรรมอื่นๆทายผู้ฟังที่เป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆเนาะเพราะว่าจะช่วยเหตุให้การออกกำลังกายนี่ดีต่อสุขภาพทางกายบางคนนี่ออกกำลังกายบ่คือกันได้มีรายการบางคนนี่ก็อาจจะมักเต้นมักเล่นโยคะแน่บางคนนี่การลอยน้ำหรือว่าแล่นหรือว่าเตะบาสเนาะบางคนนี่ก็แล้วแต่เงินไขของแต่ละคนแต่อย่าลืมเด้อมีรายการการออกกำลังกายอย่างหน่อยเนาะอาทิตย์หนึ่งให้ได้ออกกำลังกาย1หาร2ครั้งเพียงเท่านี้ก็จะช่วยเสริมสร้างทางกายนี้ให้มีความแข็งแรงนี่คือสารณฮู้จากทางรายการพวกเขานำมาฝากประธานตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเคินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแท้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเขามาสู่ไรยานี่เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดไรยาสุดท้ายกันแล้วขอบใจบรรยากาศทุกท่านที่ติดตามรับฟังเนาะมื้อนี้ผู้ใดที่ว่าเดินทางไปเล่นไปเที่ยวบางคนนี่ก็กะเกียมแผนการเดินทางแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้เดินทางไปใกล้ไปไกลโดยเฉพาะผู้ที่เป็นซัฟเฟอร์รถเนาะเดินทางก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันถ้าว่าเดินทางไกลห่างไกลในการอิดเมื่อยต้องในยืนในภาคเซาในเด้อถ้าว่าเดินทางไกลแล้วก็ขอให้มีซัฟเฟอร์สำรองไว้เนาะถ้าว่าเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนเพียนกันขับรถเพื่อความปลอดภัยลดพรความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าผู้ใดที่ว่าเดินทางอดหลับอดนอนแต่ขับขี่เมื่อยแล้วก็ต้องในยืนในภาคในเซาเด้อเม็ดรายการต้องในหักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเนาะในความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสริมยามเศร้าเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นเอ่ยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมื้อหน้าพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: 0กู้บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้ว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอขีดหมายทั้งการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียน
1: เพื่อเป็นการกักเก็บความพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นอยู่ณคอนวังจันทน์ในระหว่างวันที่22หา26มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนได้จัดตั้งการฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานพิมมาสอนสีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทางเป็นหัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนมีบรรดาแขกหับเซินนักวิทยากรและพนักงานคู่อาจารย์และนักศึกษา LO และ VO เข้าร่วมจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้พื้นฐานด้านเวียกงานพิธีการทูตแก่พนักงานคู่อาจารย์และนักศึกษาที่เฮ็ดหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทน LO และ VO ทางนี้ก็เพื่อแนะไซเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้อนรับคณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเวียกงานพิธีการทูตโดยการให้เกียรติเป็นวิทยากรของท่านนางตนาวิรัตแก้วดวงดีห้องหัวหน้าแผนกกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนื้อในการบรรยายได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานหับไส้ของประชุมที่กำลังจะมาถึงและกองประชุมอื่นๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วในตอนบ่ายของมื้อเดียวกันคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนยังได้ลงพื้นที่เพื่อถอดถอนบทเรียนอยู่สถานที่ตัวจริงที่สนามบินสากลวัดไตการลงพื้นที่แม่นเน้นหนักใส่3จุดสำคัญคือห้องหับห้องแขกพิเศษหรือ VIP จุดหับเอากระเป๋าสัมภาระจุดผ่านเอกสารและเจ้าหน้าที่จุดผ่านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กวดคนเข้าเมืองรวมถึงจุดบริการอื่นๆตามความเหมาะสม
0: เมื่อบุดลมานี่คณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวนำโดยท่านพุทธวงศ์บัวละพาหัวหน้ากลุ่มร่วมมือกับต่างประเทศได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำและเวียกงานดิจิตอลที่บางกอกประเทศไทยโดยมีท่านมงคลจิระไซสกุลห้องหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านตุลาการระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับขอบกฎหมายแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการนำใช้กฎหมายว่าด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาของ2ประเทศและการส่งผู้ให้คำแนะนำซึ่งองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีพลบทบาทโดยกุ้งในการเป็นใจกลางประสานงานและจัดตั้งปฏิบัติคำห้องขอการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ลงเลิกเพิ่มทวีเอาใจใส่ในขั้นตอนการประสานงานการจราจรเอกสารให้มีความใกล้ชิดสนิทแน่นและเป็นระบบยิ่งขึ้นเพื่อยกสูงประสิทธิภาพและความว่องไวในการร่วมมือทางด้านกฎหมายเพื่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นพบปะกับผู้ต่างหน้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขั้นตอน และสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของลาวและไทยให้มีความคืบหน้าและจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในตอนท้ายของการเยี่ยมยามคณะผู้แทนยังได้ร่วมมือกับองค์การ UNODC แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับการเก็บกำหลักฐานข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีส่งทางการประสานงานให้มีความสะดวกเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลในต่อหน้าท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาจากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันท์ฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราในระยะหกหูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านมีคาอินมีซูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-16มิถุนายนที่นครหลวงมอสโกซึ่งเป็นการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งทำอิฐของท่านนายกรัฐมนตรีลาวภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันเป็นบุญเสื้อที่ดีงามมาแต่ดนนั้นในทุกขงเขตเวียกงานระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนลาวและรัสเซียพร้อมทั้งผันขยายผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างท่านธงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียตลอดระยะผ่านมาในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื่อใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกระหว่างลาวและรัสเซียนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการหัวมือทางด้านการเมืองเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานการขนส่งการศึกษาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณสุขการท่องเที่ยวและอื่นๆสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในอนาคตเพื่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือที่มีมาแล้วนั้นให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและเป็นรูปธรรมยิ่งยิ่งขึ้นท่านสนใจสีพันดอนได้แสดงความขอบใจรัฐบาลและประชาชนรัสเซียต่อการช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวในแต่ละปีการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในแขนงการต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความชมเชยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเพื่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียที่นครหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นอกจากการพบปะสองฝ่ายท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซียเป็นต้นส่วนไซสนะสนามแดงและอื่นๆในเวลาสุดท้ายของการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้เข้าร่วมและกล่าวมีความเห็นในงานพบปะธุรกิจระหว่างลาวและรัสเซียการเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดอนในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างสมเกียรติพร้อมกันนั้นการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียในครั้งนี้ยังได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ดนนั้นระหว่างสองรัฐบาลและประชาชนสองประเทศลาวและรัสเซียให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งยิ่งขึ้นที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแม้ผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนการสูงของเราซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอกฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่ห่าว167กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเพลงห้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังคิดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในสภาพการที่สถานการณ์โลกและภาคพื้นยังสืบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างบรรดาประเทศใหญ่มีการพัฒนาอย่างซับซ้อนบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงแบบดั้งเดิมและบ่แม่นแบบดั้งเดิมผสมประสานกันการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และการกล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลามีความหมายสำคัญเป็นพิเศษนี่บ่เพียงแต่แม่นกิจกรรมการต่างประเทศระดับสูงของพรรคและรัฐเวียดนามเท่านั้นแต่หากยังแม่นสานทั้งการเมืองอันลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางการต่างประเทศของเวียดนามภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคเอกราชเป็นเจ้าตนเองสันติภาพมิตรภาพการหัวมือและการพัฒนาหลายฝ่ายหลายรูปแบบในการพัวพันต่างประเทศเป็นเพื่อนมิตรเป็นคู่หัวมือที่ไว้วางใจได้และเป็นสมาชิกที่เฮาหันมีความรับผิดชอบของประชาคมสากลการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ดำเนินขึ้นในพื้นที่ภูมิศาสตร์การเมืองของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งเป็นภาคพื้นแห่งสายค้าห่วมของประชาคมอาเซียนและเป็นหนึ่งในบรรดาศูนย์กลางการเติบโตที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่สุดของโลกสำหรับเวียดนามอาเซียนย้ำใดก็คงมีฐานะเป็นบุริมสิทธิ์ทางยุทธศาสตร์ในนโยบายการต่างประเทศการที่ผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เยี่ยมยามบรรดากูหัวมือสำคัญในอาเซียนและเข้าหัวเวทีด้านความมั่นคงสั้นนำของพรรคเพื่อนได้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องที่สุดอยากประกอบส่วนสร้างสาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นภาคพื้นแห่งสันติภาพเสถียรภาพเพิ่งตนเองสามัคคีมีเสียงเว้าและบทบาทนับมือสูงขึ้นในโครงประกอบภาคพื้นที่กำลังก่อห่างสร้างตัวขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ยืนยันอย่างแข็งแรงถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อสายพัวพันเพื่อนบ้านมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านกับประเทศไทยเวียดนามและไทยแม่นสองเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียนมีหลายจุดคล้ายคือกันทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนาพร้อมทั้งมีความสามารถช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันด้านการค้าการลงทุนกสิกรรมการท่องเที่ยวโลจิสติกการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวสายพัวพันเวียดนามไทยได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2025สั่งขอบการเมืองใหม่ให้2ประเทศนำการหัวมือเข้าสู่ล่องเลิกและแท้จริงความหมายของระยะการเยี่ยมยามไทยบ่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งการเมืองเท่านั้นแต่หากอย่างใดมีการกำหนดรูปแบบบรรดาพื้นที่การหัวมือใหม่ระหว่าง2เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลใหญ่ในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองและอาเซียนในขณะที่ตองโซอุปทานของภาคพื้นกำลังได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ในขณะที่ความมั่นคงด้านอาหารพลังงานแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกลายเป็นปัญหาที่มีซิวิซิวาเวียดนามและไทยจึงมีเงื่อนไขที่จะร่วมกันส่งเสริมบทบาทนำพาในการหัวมืออนุภาคพื้นการเสริมโยงโครงสร้างพื้นฐานการหาประกันวิถีชีวิตที่ยืนยงให้แก่ประชาชนในนั้นมีประชาชนบรรดาประเทศเขตลุ่มแม่น้ำคองรวมทั้งลาวสำหรับสิงคโปร์การเยี่ยมยามครั้งนี้มีความหมายแห่งบาดเก้าเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพในสายพัวพันสองประเทศการเยี่ยมยามสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของสหายตัวเริ่มในเดือนมีนาคม2025ได้กลายเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์เมื่อสองประเทศได้ยกระดับสายพัวพันขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านเป็นการเปิดแห่งขับเคลื่อนใหม่ในการหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวการเงินนวัตกรรมการศึกษาฝึกอบรมความมั่นคงและการบริหารจัดการนครสิงคโปร์แม่นหนึ่งในศูนย์กลางสั้นนำของอาเซียนด้านการเงินเทคโนโลยีโลจิสติกและการบริหารจัดการสมัยใหม่ขณะที่เวียดนามแม่นเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างมีพลังมีตลาดกว้างขวางมีกำลังแรงงานหนุ่ม และมีความมุ่งหวังก้าวขึ้นอย่างแข็งแรงการผสานสมทบระหว่างประสบการณ์ถิ่นฮอนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของสิงคโปร์กับศักยภาพพัฒนาของเวียดนามได้สร้างพื้นฐานการหัวมือที่มีอนาคตสดใสและเต็มไปด้วยความมุ่งหวังที่ดีจุดที่น่าสังเกตก็คือสายพัวพันเวียดนามสิงคโปร์บ่เพียงแต่พัฒนาในขอบเขต2ฝ่ายเท่านั้นแต่หากยังมีพลังแผ่ขยายในระดับภาคพื้นอีกด้วยบรรดาเขตอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์ในหลายปีผ่านมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือที่มีประสิทธิผลเสื่อมโยงการลงทุนเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเวียกเขตงานทำถ่ายทอดเทคโนโลยีและสุกยูกระบวนการอุตสาหกรรมในระยะสองประเทศสามารถขยายรูปแบบนี้ไปสู่เขตอุตสาหกรรมสีเขียวนครอัสตาลิญะศูนย์ข้อมูลพลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและการฝึกอบรมแหล่งกำลังคนคุณภาพสูงนั่นแมนบรรดาคงเขตที่สอดคล้องกับแนวทางแห่งการพัฒนาของเวียดนามภายหลังกองผสมใหญ่ครั้งที่14เติบโตไว้แต่เย็นยงพัฒนาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการเสื่อมยงสากลอย่างลึกซึ้งสำหรับฟิลิปปินส์การเยี่ยมยามครั้งนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเวียดนามต่อคู่ความมือทางทะเลที่สำคัญในอาเซียนเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างก็มีผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกันในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยเสรีภาพในการเดินเรือและการบินอยู่ทะเลตะวันออกสุกยุคการแก้ไขข้อพิพาทด้วยมาตรการสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลโดยเฉพาะแม่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982พบกันนั้นสองประเทศยังมีพื้นที่การหัวมืออันกว้างขวางในด้านกสิกรรมการค้าข่าวสารสินในน้ำการศึกษาการหันเปลี่ยนดิจิตอลการรับมือภัยพิบัติการแลกเปลี่ยนประชาชนและการหัวมือในอาเซียนในสภาพการที่ฟิลิปปินส์ดำรงบทบาทเป็นประธานอาเซียนในปี2006การเพิ่มทวีพบปะระดับสูงระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์ยิ่งมีความหมายอันแท้จริงเวียดนามสนับสนุนบทบาทประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์พร้อมทางพัฒนาจะร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มหักษาอย่างมั่นคงบทบาทแกนกลางของอาเซียนสุกยุคการสร้างประสบกรมอาเซียนเพิ่งตนเองความรวมและปรับตัวเข้ากับสภาพการหันเปลี่ยนสำหรับประเทศลาวซึ่งย้ำใดก็ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีภายในอาเซียนและการร่วมมืออนุภาคพื้นเอกสารดังกล่าวมีความหมายไกลสิทธิ์ติดแทศอาเซียนที่แข็งแรงเป็นเงื่อนไขสำคัญให้แต่ละประเทศสมาชิกบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่มีสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสในการพัฒนาจุดเน้นที่มีขนาดความสำคัญระดับภาคพื้นและสากลก็คือที่สหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่ได้กล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลาที่สิงคโปร์นี่แมนเวทีด้านความมั่นคงป้องกันศาสตร์สนำของอาเซียนเป็นบอนโฮมสุมนุมของบรรดาผู้นำรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศนักเสี่ยวซานด้านยุทธศาสตร์และบรรดาผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรึกษาหารือบรรดาปัญหาความมั่นคงอันหีบด่วนของภาคพื้น
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: เที่ยวทางบุษุดเส้นยาถอยหลังให้เขาซาแหน่งสู่ใต้นาพุ่นเขาจังห้องวหารสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการเที่ยงแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์ หรือว่า529เมตรและคลื่นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เต็มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพวกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันอาทิตย์กงกับวันที่28เนาะ28มิถุนายนก็ถือว่าอีก2มื้อ3มื้อนี่ก็จะมืดเดือนแล้วเนาะเดือนกรกฎจะเข้ามาแทนที่วันเวลานาทีหมุนเวียนเป็นไปไวเนาะท่านผู้ฟังเนาะมาฮอดมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายๆเดือนแล้วของเดือนมิถุนายนเนาะเดือนมิถุนายนเป็นกลางปีแล้วว่าซั่นซะเป็นกลางปีเดือนกรกฎเข้ามาก็สิเป็นค่อนๆปีไปเนาะอีกประมาณ 5-6 เดือนก็จะหมดปี2026ไปแล้วฉะนั้นลองทบทวนเบิ่งว่าอันใดสามารถจะตั้งปฏิบัติได้สำเร็จก็ให้สืบต่อพันขยายสภาพอากาศดินฟ้าอากาศอยู่ในคนดวงจันทร์บ่มีฝนเลยเนาะถือว่าเป็นอากาศที่ว่าร้อนอบอ้าวเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนหรือว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายๆประเทศในโลกนี่แหละได้รับผลกระทบรวมทั้งลาวเฮาเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันสถานอากาศร้อนคือจังซี่ท่านผู้ฟังก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะกินบ่ต้องกินแบบสุกๆดิบๆหลายเนาะรับประทานอาหารก็ขอให้เบิ่งให้ดีอะไรเนาะท่านผู้ฟังขอให้ดีกล้าเกี่ยมสภาพร่างกายตัวเองแล้วเนาะกินอาหารที่มันมีประโยชน์ว่าท่านซะเบิ่งว่าอันใดมันบูดมันหยังแล้วก็บ่ต้องเอามากินว่าซั่นซะเบิ่งซีมเบิ่งว่าซั่นซีมเบิ่งเฮ็ดอันใดเฮาจังซี่ปราศจากพญาทอกทองพญาทอกทองพญาไอหิวาแล้วก็รวมถึงพญาตามฤดูกาลต่างๆเป็นวินเป็นเวียนก็มักเป็นได้อากาศร้อนๆคือจังซี่เนาะสภาพดินฟ้าอากาศร้อนๆคือจังซี่เป็นวินเป็นเวียนนี่โอ้เป็นหลายฉะนั้นมีสติระมัดระวังรักษาสุขภาพตัวเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อโดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายที่อาวะตุ้ยแดว่าซั่นซะมีความดันแน่มีไขมันหุ้มเส้นเลือดอีหยังต่างๆนี่ประเภทพยาธิประจําตัวเนาะก็ขอให้รักษามีสติเนาะอากาศก็ร้อนอบอ้าวหลายเนาะ 2-3 มื้อผ่านมานี่โอ้อากาศร้อนหลายอยู่นครลำปางจันทน์หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงจากการเป็นวินเป็นเวียนไปซะแหละเนาะเอาโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากเมนเล็กจากทางรายการของพวกเขาเมื่อนี้เดชอรุณครับหน้าที่จะมีรายการสุมิตรายการนะครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะหากว่ามีรายการมีข่าวมีข่าวอันใดก็สามารถส่งมาได้เนาะมีข่าวมีข่าวอยากให้เดชอรุณนำเสนอข่าวข่าวแบบใดก็สามารถส่งมาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468เอาถือว่าอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ว่าชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรกำลังขุ่นเคี่ยวในการผลิตฤดูฝนหรือว่าปลูกข้าวนาปีหรือปลูกพืชผักในฤดูฝนเนี่ยแต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศนี่ถือว่าจะค่อนข้างที่ว่าแห้งแล้งได้ปัจจุบันนี่ก็ต้องกะเกี่ยมแนวพันธุ์ไว้เพื่อปลูกทดแทนรวมถึงกะเกี่ยมหาซอกหาแรงน้ำเพื่อเหตุการณ์ผลิตสืบต่อไปแหละท่านผู้ฟังเนาะจะใดก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้และในท้ายมดเดือนมิถุนายนมดเดือนกรกฎต่อใช้เดือนสิงหาผู้และสภาพดินฟ้าอากาศฝนก็จะตกมาตามฤดูกาลตามการคาดคะเนไว้เนาะของกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็ได้ประเมินไว้คืออย่างสั้นอาจจะแก่ยาวได้ปรากฏการโลกร้อนนี่นะปรากฏการเอลนีโญนี่นะอาจจะแก่ยาวไปเนาะแก่ยาวไปหลายพอสมควรหลายเดือนพอสมควรฉะนั้นก็ขอให้กะเกี่ยมรับมือไว้กะเกี่ยมรับมือไว้

0: มนสนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อนละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจส่วงอุทธรปากคนกายยาบ้านเฮาบ่เป็นสิ่งนี้ทงกวางควงดีสุดสิ้นสัวตาจ้าทักทายสบายดีมีรายการก็มีข่าวมีข่าวมาว่ามาว่ามาโอ้มาลมมาต้นมาฝากให้มีรายการนะครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยก็จะนําเสนอมื้อนี้ก็เป็นสารของนายกรัฐมนตรีซะก่อนเนาะสารของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับวันต้านยาเสพติดสากลครบรอบ39ปีนี่แหละวันที่26มิถุนายนเนาะ1987ฮะ26มิถุนายน2026ก็ในสารนี้เพิ่นก็ได้ว่าว่าในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีต่างหน้าให้พรรครัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนำส่วนตัวก็ขอนำเอาความยิ้มย่ำทำข่าวอนุบุญความสามัคคีหักแพงอัศนิสนมมายังประชาชนเพื่อนมิตรสหายนายและพลทหารและพลตำรวจพนักงานรัฐกรในครอบเขตประเทศก็เพื่อเป็นการยั่งยืนถึงมณจิตทางด้านการเมืองความมั่นคงอันแห่งกล้าความหมายมันอันแห่งกล้าของวงคณะญาติสากลในการร่วมมือกันนอกประกอบส่วนเข้าในขบวนการป้องกันกวดกาควบคุมสกัดกั้นและก็ต้านยาเสพติดทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขานี้จะได้พร้อมกันกวดกาทบทวนและก็สังเกตดีและค่าคืนเกี่ยวกับผลสำเร็จและการปัญหาข้อคงค้างต่างๆเนาะโดยเฉพาะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่แหละในปี2021ฮะ2025เนาะที่ผ่านมานั้นซึ่งได้รับผลสำเร็จอันจบงามได้ก็คือดังที่พวกเขาฮู้น้ำกันทานผู้ฟังเนาะยาเสพติดนี้ก็เป็นปัญหาของโลกเด้ซึ่งบรรดาประเทศในภาคพื้นสากลต่างก็ให้ความสำคัญและก็เอาใจใส่หัวมือกันในการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวปัจจุบันนี้อยู่ประเทศเฮาในพรมประเสริฐหน้ากับภัยคมคู่จากปัญหายาเสพติดเนาะซึ่งแม่นพระบทบาทแพร่ล้ำไปเป็นวงกว้างเนาะนับทางอยู่ในตัวเมืองใหญ่แน่มาฮอดชนบทแน่ห่างไกลโศกลีกแน่เนาะปัญหายาเสพติดนี่ก็ยังเป็นปัญหาสำคัญต้นต่อที่พาให้เกิดบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเนาะการระบาดของยาเสพติดจะได้เป็นนอแหนงสาเหตุของการเกิดความหุนแฮงนี่ก่ออาชญากรรมและก็สิ่งย่อท้อต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติเนาะส่งผลกระทบโดยกงต่อการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพนี่พลเมืองโดยเฉพาะนี่เบื่อเมาสาวหนุ่มวัยหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิบัติเป็นกำลังแห่งในการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตการลักลอบค้าขายยาเสพติดนี้ก็ได้กลายเป็นขบวนการข้ามชาติได้ที่รัฐบาลและกระทรวงสงลาวก็คือบรรดาประชาชาติในทั่วโลกนี่ได้พร้อมกันป้องกันสกัดกั้นและก็ต่อต้านอย่างแข็งแรงถึงแม้ว่าประเทศได้เพิ่มทวีมาตรการที่เด็ดขาดมีความพยายามร่วมกันในการควบคุมสกัดกั้นและก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องหลายปันใดก็ตามแต่การลักลอบผลิตครอบครองค้าขายจำหน่ายนำไส้และก็กำลังลำเลียงขนส่งยาเสพติดในทั่วโลกนี่ก็ยังโบลดลงเลยยังมียาเสพติดชนิดใหม่เกิดขึ้นแล้วก็มีทาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงที่สุดเนาะย้อนเห็นได้ถึงพิษภัยพุ่นให้ความอันตรายแล้วก็ความจำเป็นภาวะวิสัยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดในส่วนปีพันมาพักและรัฐบาลก็ได้ซี่นำนำพาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานเฉพาะอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาโดยเฉพาะแม่นอิงใส่ผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด2021-2025รัฐบาลก็จึงได้กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นแผนงานแห่งชาติเนาะในการ
1: ปฏิบัติมติก็คือการปฏิบัติมติของประชุมสงฆ์สภาแห่งชาติสำหรับเลขที่171ลงวันที่21นพจิกมาฮอดเวลานี้ก็ได้เน้นนักใส่เวียกงานสร้างความรับรู้ทั่วสังคมเนาะโดยการโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายผลให้ของยาเสพติดเนาะเป็นเวียกน้ำหน้าผ่านภาณะสื่อมวลชนนี่รูปแบบของละครสั้นสปอร์ตบทเพลงขับลำติดป้ายคำขวัญที่มันในยกให้เห็นถึงผล5อย่าเสพติดซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญให้แก่การเฮ็ดเวียกงานสร้างความรับรู้ทั่วสังคมให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาสาวหนุ่มวัยหนุ่มและกับประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ชมได้ฟังได้อ่านก็จึงได้ติราคาว่าพลเมืองลาวเฮานี่แม่นมีความรับรู้เข้าใจอย่างถูกต้องเนาะต่อกับพิษภัยผลร้ายและกับภัยอันตรายของยาเสพติดพร้อมเดียวกันนี้การสร้างความเข้มแข็งทั่วปวงชนที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวชุมชนบ้านภาครัฐนี่เอกชนก็ต้องได้เข้าร่วมสกัดกั้นเช่นเดียวกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเนาะเป็นแหงยู่ที่สำคัญในการแก้ไขโดยทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ได้เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทศหากทานประชาชนเนาะโดยการซี่นำน้ำพาเฮ็ดเวียกจริงด้วยหลายวิธีที่เป็นระบบทำประกันด้านการเมืองกฎหมายวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้เอาใจใส่สร้างเงินไขอำนวยความสะดวกบรรดาครอบครัวประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่เขตผู้ดอยทันสมัยหันไปประกอบอาชีพใหม่และก็มีอาชีพที่มันคงถือกฎหมายด้วยการปลูกพืชทดแทนเนาะพืชที่มีสารเสพติดเช่นนี่การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเป็นสินค้าจำหน่ายอยู่ภายในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือข้อให้จากยาเสพติดแม้นได้รับการบำบัดปิ่นปัวฟื้นฟูสุขภาพและวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปิ่นปัวและกับห้องหมอชุมชนของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ผู้ถือข้อให้จากยาเสพติดได้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคมและครอบครัวพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ยังได้สุ่มใส่เนาะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติเวียกงาน3สร้างติดพันกับการสร้างตาแสงบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาโดยได้มีสำนักงานองค์การตาแสงบ้านสถาบันการศึกษาโรงเรียนหัวหน่วยธุรกิจการผลิตการบริการทางภาคเอกชนอยู่ตามท้องถิ่นทั่วประเทศปราศจากยาเสพติดเป็นการปลดจากยาเสพติดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเคียงคู่กันนั้นรัฐบาลก็ยังได้เอาใจใส่และก็ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติบรรดามาตรการเนาะด้านกฎหมายตัวผู้ละเมิดโดยเฉพาะผู้กระทำผิดในนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแม่นสามารถสกัดกั้นและก็ต้านยาเสพติดได้หลายกรณีพร้อมทั้งได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการติดตามกวดการและก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างตั้งหน้าโดยมั่งคดียึดยาเสพติดอาวุธซึกทรัพย์สินวัตถุมิคาสารเคมีตั้งต้นต่างๆที่พวกกลุ่มคนบดีนำเอาไปผลิตยาเสพติดได้จำนวนหลวงหลายสิ่งสำคัญแม่นสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและก็ระเบียบการย่างเข็มงวดซึ่งว่าเนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดก็คือวันที่26มิถุนายนครบรอบ39ปีท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งนายพรรครัฐบาลของลาวคนนี้ย่องยอสมเสยอย่างสุดใจต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเจ้าหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบและก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งอยู่ในศูนย์กลางและก็ท้องถิ่นตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้ให้การร่วมมือประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ระยะผ่านมาโอกาสนี้เพิ่นก็ได้ต่างหน้าให้รัฐบาลแสดงความขอบใจฮู้บุญคุณมายังประเทศเพื่อนมิตรคู่ความพัฒนาโอกาสจะตั้งสากลองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลภาคธุรกิจทางภายในและต่างประเทศที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือให้แก่รัฐบาลและประชาชนลาวในการควบคุมสกัดกั้นปัญหาบัญญัติยาเสพติดให้ได้รับผลดีหรือว่าได้หาผลสำเร็จตลอดมาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสารของนายกรัฐมนตรีเด็กอรุณก็ได้นำยกเอาบางปัญหามานำเสนอให้มิตรรายการนะครับฟังก็เพิ่นก็ได้เอาใจใส่อย่างแข็งแรงแล้วก็จริงจังเนาะภาครัฐบาลในระยะผ่านมากำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบก็ได้เอาใจใส่อย่างจริงจังที่สุดในการแก้ไขโดยเฉพาะการปฏิบัติประลัยชาติว่าโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เฮ็ดให้ปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมนับมือนับลดหน่อยถอยลงแต่มันกับบุหันได้เบิดแต่ว่ากับผ่อนคลายลงหลายเนาะลดผ่อนลงหลายฉะนั้นป วกเขาก็เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เนาะบ่แม่นว่าจะอิงใส่แต่เจ้าหน้าที่ประชาชนลาวค่ะของพวกเขาเองค่ะว่าพวกเพ้นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายว่าสันสะต้องสงสัยก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คอยไปกวดสอบติดตามกวดกาเนาะเพื่อว่าสกัดกั้นให้มันท่วงทันเนื่องจากว่าปัญหายาเสพติดคือพวกเขาฮู้แหละเสพผู้เสพนี่ก็เบื่อเมาเสียสุขภาพแล้วก็เป็นบ้าเป็นจิตไปว่าสันสะสร้างปรากฏการณ์ย่อท้อที่บ่ดีให้แก้สังคมอีกเกิดปัญหากิลักงัดแงะปุ้นตี้ซิงซับอาละวาดตีกันโอ้ปัญหาอาชญากรรมต่างๆการตามเข้ามาหลายย้อนผลกระทบจากปัญหายาเสพติดเนาะผู้ที่เป็นอนาคตของชาติก็ถือว่าสูญเสียไปแล้วว่าสันสะสูญเสียไปแล้วผู้ที่เป็นอนาคตของชาตินะสาวหนุ่มวัยหนุ่มผู้พี่เป็นกำลังแห้งในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็ผู้สามารถกลับมาได้ละว่าสันสะคาสมุนเสพยาเสพติดบ่เป็นผู้บ่เป็นคนละว่าสันสะเนาะเอาอันนี้ก็ขอฝากไว้คือจังซั่นข่าวๆต่างๆมาต่อที่ข่าวกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่12ที่เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้อยู่แฮมคราวพาซ่านครหลวงวิจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของทานทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีท่านกาวกิมฮุนเลขาธิการใหญ่อาเซียนบรรดาของนายกรัฐมนตรีและก็ผู้แทนจากกองประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนนี่เขาร่วมทานทองสลิดมังโนเมกก็ได้มีคำเห็นมาในระยะผ่านมานี้อาเซียนก็ได้ให้ความสำคัญเนาะและก็ยกสูงการร่วมมือการค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรมและก็การหันเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลและก็พัฒนาความอาจสามารถของบุคลากรผลสำเร็จเหล่านี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนและก็เป้าหมายการร่วมกันสร้างพื้นที่ที่มีความพร้อมในอนาคตลาวเห็นว่าอาเซียนควรให้ความสำคัญแก่3ปัญหาสำคัญต้นต่อเป็นต้นการยกระดับความเข้มแข็งในภาคพื้นด้วยการนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการร่วมมือการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศการคุ้มครองภัยพิบัติความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและกับพลังงานการเกี่ยมความพร้อมด้านสาธารณสุขส่งเสริมความยืนยงผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติจังมีความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและการเกี่ยมกำลังคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตและอื่นๆทานทองสลิดมังโนเมกให้ฮู้ตื่มว่าสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบ่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งหัวมือในระดับภาคพื้นการแลกเปลี่ยนความรู้และก็การเป็นคู่ร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นข้อกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันพร้อมทั้งมั่นใจว่าการปรึกษาหารือผลได้รับจากกองประชุมครั้งนี้จะช่วยกันยกระดับความร่วมมืออาเซียนให้สูงขึ้นประกอบส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม2026หา2030รวมถึงประกอบส่วนต่อการบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่มีนวัตกรรมความเข้มแข็งความยืนยงและความสามารถในการแข่งขันในระดับภาคพื้นและก็ในระดับโลกอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวที่ว่ากองประชุมกองประชุมวิทยาศาสตร์อาเซียนเนาะกองประชุมวิทยาศาสตร์อาเซียนก็จัดขึ้นเมืองบดมนี้ก็มีข่าวเติมอีกนะมีข่าวเติมอีกเกี่ยวกับข่าวปิ่นอ้อมเนาะอาเซียนจีนนี่ยืนยันคำมั่นสัญญาร่วมกันในการหัดแน่นการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนาะอาเซียนและจีนก็ได้ยืนยันถึงครั้งหนึ่งถึงความหมายมั่นร่วมกันในการเฮ็ดหัดแน่นการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการสุกยู่ส่งเสริมการค้นคว้าแลกเปลี่ยนและก็การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการยกระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอาเซียนจีนครั้งที่13ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนี่ก็จัดขึ้นเมืองบดมนี้อยู่นครหลวงวิจันทน์เนาะโดยการเป็นประธานห่วมของทางกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานนางหลินชินรองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนและก็ผู้แทนจากจีนตลอดทอดคู่ห่วมจากกองเลขาอาเซียนเข้าห่วม ทานกิงมโนพมหาสายได้ต่างหน้าให้แก่รัฐบาลลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแสดงความต้อนรับอนุบุญต่อคณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมคณะการร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนจีนครั้งที่13พร้อมทั้งซี่ให้เห็นว่าลาวได้กำหนดเอาหัวข้อการสุกยู่แผนปฏิบัติงานอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการนวัตกรรมเพื่ออาเซียนที่เข้มแข็งเย็นยงและก็มีความสามารถในการแข่งขันซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปรารถนาร่วมกันในการเร่งรัดการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการนวัตกรรมเพิ่มทวีความเข้มแข็งของภาคพื้นและการประกันให้อาเซียนยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างว่องไวจีนได้เป็นคู่หัวมือที่เข้มแข็งและก็ได้เชื่อมั่นเสนอมายังอาเซียนโดยได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเขาในการค้นคว้าร่วมกันการแลกเปลี่ยนและก็การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถการแถ่เท่าเทคโนโลยีการหัวมือขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในขณะที่กำลังก้าวเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานศกปี 2026-2035 กองประชุมครั้งนี้ก็จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนคืนความคืบหน้ากำหนดขุมเขตการหัวมือคืนใหม่เนาะและก็หักแน่นคำมั่นสัญญาร่วมกันเพื่อสร้างระบบนิเวศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความคงตัวและก็เกี่ยมพร้อมหับมือกับอนาคตผ่านการปรึกษาหารือและก็เลขเปลี่ยนคำผิดคำเห็นร่วมกันในหัวข้อต่างๆอย่างจริงจังและก็สร้างสรรค์ของประชุมได้ยืนยันขึ้นถึงความมั่นสัญญาร่วมกันในการหัดแน่นการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการสุขยุ่งการค้นคว้าร่วมกันการส่งเสริมการเลขเปลี่ยนและก็เคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและก็การยกระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาเซียนจีนความพยายามเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติการศก 2026-2035 และก็การขับเคลื่อนการเติบโตที่นำพาด้วยนวัตกรรมในทั่วภาคพื้นของลาวว่างๆกองประชุมครั้งนี้จะได้รับการและก็สร้างอาเซียนที่มีความเข้มแข็งยืนยงและก็มีความสามารถในการแข่งขันโดยผ่านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับสื่อมวลชนลาวได้รับการยกระดับการรายงานข่าวปัญหาสีเขียวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนองค์การแคนาชาติประจำลาวจัดสรรฝึกอบรมให้แก่นักข่าวอยู่ภาคกลางภายใต้หัวข้อรายงานข่าวปัญหาสีเขียวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวระหว่างวันที่22-26มิถุนายนนี้ทีมแฮมสุภัตราภายใต้การเป็นประธานของท่านนางบัวคำปัญญาวงศ์หัวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวหรือแกมซิวองค์การแคนานาชาติประจำลาวมีท่านสวรรค์คนวาสมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านนางบัวคำปัญญาวงศ์มีคำเห็นว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการที่จะตั้งปฏิบัติอะไรอย่างผ่านมาให้สำเร็จเสริมขยายการรับรู้ทางด้านดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศสิทธิและการผู้ออกงานและการพัฒนาสมสนในลาวติดพันกับการพัฒนาสีเขียวแบบยืนยงพร้อมทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทักษะทัศนคติวิสัยทัศน์และก็ความสามารถคนนักข่าวด้วยการนำใส่สื่ออย่างเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการเติบโตสีเขียวของประชาชนในลาวโดยได้นักเสนอหัวข้อที่สำคัญคือความเสมอภาพบทบาททางเพศในยุคดิจิตอลเนาะการสร้างความเสมอภาพและก็บทบาทการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์ปลอดภัยการนำใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าในเวียกการสื่อมวลชนในการเขียนข่าวบทความและก็การส่งหาข้อมูลต่างๆให้มีคุณภาพวงไวทันสมัยขึ้นกว่าเก่าของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สื่อมวลชนลาวโดยการมีส่วนร่วมขององค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งทางสังคมเพื่อการพัฒนาสีเขียวในลาวเป็นโครงการหนึ่งที่เฮ็ดเวียกกับบรรดาสื่อมวลชนของรัฐและภาคเอกชนเพื่อปรับปรุงทักษะวิชาชีพของสื่อมวลชนลาว เพิ่มความรู้ทางด้านดิจิตอลและ

0: มิตรสหายก็ขอให้ระมัดระวังเนาะในการนำใช้รถใช้ถนนดื่มจริงมันเมาแล้วก็บ่ควรขับขี่ยดยานพาหนะเด้อท่านผู้ฟังสิไปใส่มาใส่ก็มีผู้อยู่เฮือนอยู่ซานแน่เนาะเปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนกันไปว่าท่านสามีผู้เฝ้าเฮือนเฝ้าซานพื้นไฟอย่างต่างๆปลั๊กเสียบอย่างต่างๆก็ทอดไว้ซะก่อนเนาะกวดการระบบฟืนไฟให้ดีซะก่อนแล้วจังก็ออกงานออกสารเนาะก็เตือนกันอีกนั่นแหละว่าว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะเกี่ยวกับปัญหานี้เตือนสติกันเนาะการนำใช้รถใช้ถนนก็ควรระมัดระวังลดพ้นความไวลงให้ได้ทำผู้ฟังได้ลดพ้นความไวลงเนี่ยจากเล็กจากน้อยในการขับขี่ยนต์ยานพาหนะผมต้องเฝ้าต้องฟังไปใส่ดอกการซิงการแซงกันซิงแซงบ่รับประกันก็เหตุให้มันเกิดผลกระทบก็คืออุบัติเหตุตามขึ้นมาอุบัติเหตุตามขึ้นมากับได้ว่าได้ว่าเสียเวลาเวลาเสียโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเอาขอฝากไว้คือจังซั่นเด้อท่านผู้ฟังเด้อถ้าว่ามีรายการท่านใดอยากตำหนิส่งข่าวเด้ออรุณก็สามารถโทรศัพท์มาได้021-2468-021-2468ในมงรัฐการเด้อท่านผู้ฟังเด้อขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาเนาะถ้าว่ามีอันใดอยากส่งแสงก็คือเด้ออรุณเว้าผ่านมาเนาะขอขอบใจระบบวิทยุระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ทําการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเราขอขอบใจมิตรและการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็มืดลงไปพอดีเอาไปมาพูดดําเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรายการพบฟังไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับมื้อนี้สบายดี
1: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
2: ตําแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
2: ตําแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
2: ตําแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่กับตําแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สําหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจคุณได
10: ้โอ
9: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
10: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
9: น่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมไปทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
11: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา 7:00
1: ทงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้แถลงการฮวมเกี่ยวกับการสร้างโคฮวมสตกรรมลาวจีนเป็นเอกสารกำหนดทิศทางการพัฒนาการพัวพันหัวมือจีนลาวในอนาคตปัญหายาเสพติดอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยปัสโซนลาวเป็นสาเหตุต้นต่อให้เกิดปรากฏการย่อท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆจำนวนคดียาเสพติดผู้ถูกหาผู้ติดยาเสพติดนับมือเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนครหลวงเวียงจันทน์หาลือเกี่ยวกับการนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในเวียกงานบริหารยกระดับการเหตุเวียกให้มีความว่องไวโปร่งใสและประหยัดงบประมาณองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมถือว่าอาซีตะวันออกเฉียงใต้เป็นภาคพื้นบุริมสิทธิ์แถวหน้าในการต้านอาชญากรรมข้ามชาติอินโดนีเซียเพิ่มมาตรการป้องกันผลผลิตด้านเสบียงอาหารเพื่อรับมือกับสภาพภัยแห่งแล้งที่มีท่าเอียงหุนแห้งขึ้นต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ตอนบ่ายวันที่23มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศฐานท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับคณะผู้แทนองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวนำโดยทานคิคุจิปาสุสิหัวหน้าองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวคนเก่าและทานคาวาโนะมิซึริโฮหัวหน้าองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวคนใหม่พร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้ห้องนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งหน้าตลอดระยะ5ปีด้วยผลสำเร็จอันจบงามของทานคิซูจิยะสุสิก็คือบทบาทขององค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและญี่ปุ่นภายใต้การเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านโดยเฉพาะการประกอบส่วนเขาในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนสองฝ่ายห้องนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต้อนรับและชมเชยทานคาวาโนะมิซึฮิโร่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวคนใหม่พร้อมทั้งยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องมีความยินดีและเตรียมพร้อมจะให้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนก็คือการร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง2ประเทศให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นในสัปดาห์ต่อหน้าโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้แทนขององค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อห้องนายกรัฐมนตรีและคณะที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นพร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเหตุเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์